0: จะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
1: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมก็สอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกว่าสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขา
0: ทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
2: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากองกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกองกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
0: ายประกรณ์ มินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดโดยการไล่ออกสถานเดียวผมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการอมงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
4: ายเอกวิสิตนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต

0: ยช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
1: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการคงงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
2: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
1: ทั้งรัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
3: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้

0: 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายวิทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
0: หลังจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนแม้วันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโด ดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
0: วันนี้บริษัทแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่หนึ่งบ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต
0: ่
2: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: สร้างเสริม

0: า15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศแม้ว่ารัฐเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้กับมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่จะรับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทันทีการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
1: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำสามแห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0และเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนไม่ได้ลงไม่เกิน18ปีก่อนกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ0อัสสัมชัญธนบุรีไปเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินีมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3ต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุนทรพิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4ต่อ2สุขุนทรนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4ต่อ0การแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ GTS กับซุปเปอร์ซีรีส์2026วางแผนกลางปีในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรซซิ่ง2กันตศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาโนแบนดัมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LBC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตสปอร์ตทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา16นาฬิกาทีมวอลเ บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกติพงศ์รัตจักรเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเจมส์นักมวยสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 12:30 น.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและนายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 06:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
3: 1 นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lalamove และ FinGoGo จึงเรียกว่าตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.dlt-elearning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์มาประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพร่องเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนข่าวมองในประเทศไทยตอนที่1มองเป็นชน

0: เทศกาลของชาวมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านคณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยิ้มคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
5: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตเอกสมรานนท์มารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
4: มาตรการอะไรบ้างคะตอนนี
5: ้มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับขออนุญาตอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างกลุ่มป้องกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล

0: ก็ใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามร่วมอย่างติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
1: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
0: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับปรามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้รับการกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชีลมไกรทองผู้บัญชาการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนเป็นส่วนมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเรื่องแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBDS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับข้ามมีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือสองรัฐนะครับผู้กระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการในทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลงเรียนยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมและข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
0: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยต้องมีการส่งผลขยายผลต้องติดตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะได้เกี่ยวรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่อย่างนี้แหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐหนึ่งและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรของข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาที่ยาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรการข้ามชาติ
1: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
0: ต้องเรียนว่าในกระบวนการการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเทศก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับแก้ไขทางตะวันตกนะครับก
1: ็
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
0: ครับเรื่อง จากปัญหายังติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรประกันข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานประกันชาติเองนะครับถึงทุกกองการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองการปราบปรามยาเสพติดกองการสอบสวนกลางกองการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านคุณเวชสมรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับก็จะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นปัญหาขององค์กรของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในการในสื่อโซเชียลมีเดียณตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
0: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
0: การสำนักงานชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาเสพติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ได้ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวท่านครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
2: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
1: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
2: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการทำตั้งที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปนเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
1: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัดTSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
3: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ10ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9-12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดการครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
3: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของ Lazada ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า Lazada พร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี
5: ้เราอยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าเทรนเนอร์สินค้าไทยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแหล่งกระจายต่อไปสำหรับนะคะแล้วก็ยุคประกอบไปด้วยในงานวันที่9-12นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่ก่อนก่อนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้
3: การจัดงานทีเซก 2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสนพรมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

ะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซออนแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทราเรืองทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว

ศาสตราจารย์ธีรเดชเจรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันยังมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง

เดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้า

0: าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
2: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่

ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับเพชรแก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมูลแสงระวีสอง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสูงพระ
1: ที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยติดต่อเข้าชมโดยเสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบต้นบังคุณตาปุญญาราชชาติตา

0: ชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
1: จ่าอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจารีที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพ

0: มาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะ
2: ห์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
3: พลตำรวจตรีพงศ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินทร์

แล้วเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันสูญสองศาสนาเฮากะเกิงหูซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสินายกันเช

ูงตระหง่านเสียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าวิสุวรรณเสวยอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงทำอันประเสริฐได้ยกนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามจิตนักประดับประดาด้วยภาพสมรยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพานและภาพหมู่หกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมุนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตข้อสองฝากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเดือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟากฝั่งโขงแสงดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุตรซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งโขงยามใดลูกหลานที่สองฝั่งฮักแผงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝากฝั่งโขงนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้าคงร้าวรานคืนขมระทมใจเป็นยิ่งนักลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฝากฝั่งโขงอย่างห่วงใยและทะนุถนอมเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ยเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงป้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งของไทยและลาว

งตั้งยมีเป็นเครื่องบอกป่วยไม้ทำจากสีโคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนฮู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งงานเรียบลำ

สีโคตรบุญได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตรบูดได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกขานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบูดเมื่อมีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ยังมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบูนซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพญาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินสเรนบงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพญาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากไปอยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูนแต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี้ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่เพี้ยนมาเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพะบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพะบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองชวาและวัดมหานค

อาณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าฟูหนั่งไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าฟูหนั่งหรือฟูนานั้นคือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ลงรุ่งลงรอยกับตำนานในโบราณคดีนี้ได้

สมัยโบราณประมาณพ.ศ. 600ชนชาติทวาชาวภูเขาอันมาจากภูเขาแดนลาวใต้ลาวมุ่ง

วกที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาทีหลังก็ขยายลงไปถึงทุ่งเจ้าพระยาที่มาล้ำสุดจนเลื่อยลงไปจนถึงนู่น

เทวะมีฉันเก้าฉันเป็นเครื่องหมายเรียกว่าสเวตสักพัชมอนแต่เป็นมหาราชปกครองดินแดนสวรรณภูมิทั้งสิ้นบางคราวรัฐต่างๆได้ตั้งตัวเป็นเอกราชมีเจ้าผู้ปกครองแต่แยกกันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากมายตามที่พวกจีนได้บันทึกวันแต่แยกกันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นยังมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ได้

ชื่อตระกูลวิโยสูนันหรือพันนมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมวิโยสูนันมีสีโคตรตะบูนได้เจริญที่ผิดสุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสเรนบงพระองค์นั้นซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงคราม

ซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลิงที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรผันผ่านผันผ่านเสียโทดินแดงที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนผันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองภาคกัด

ขุนพันวังสวรรคตขุนพันพานได้ยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันพานของขุนพันพานยังคงใช้ชื่อพันพานหรือฝานฝานดังกล่าวแล้วจนกระทั่งพ.ศ.ประมาณ 1,100 จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตามพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันพานได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพี่นางลาวีพวกพ้องนางนาพระยานาเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนม3ปีต่อมารอบปรงพระชนขุนพันพานซึ่งเป็นรัฐทายาทของขุนพันวังย่างราชสมบัติกรุงพนมได้และเปลี่ยนวงไปขุนพลฟันมันเป็นกบฏปรงพระชนขุนพันพานแล้วความทราบไปถึงขุนพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงกิมหลินส่วนภูที่ลุ่มเจ้าพระยากรุงของสายเรนบงเปลือกข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพานกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จรัฐกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสุวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่ง

สีทอดตะปูที่จะร้อนรุ่งเรืองที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรขนมหรือสีทอดตะปูนั้นอาณาจักรปักใต้ทันทานฝันฝานเสียโทก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าสีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองครึ่งของกรุงพนมเ

ทั้งสีข้อตะบุแต่บัดนี้ได้เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าศรีวิชัยนี่พระเจ้าพันมันได้พยายามที่จะปราบรุ่มน้ำตาปีและรุ่มเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องขมอาฟุตของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพาได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันพานมันจะมาขึ้นกับพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งเพราะความไม่เชื่อแข็งทั้งหลายอาณาจักรพนมภาค 2

หลิงเป็นชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมินี้แต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิงคือชี้ตามข้อความในจารึกของพระเจ้าปีตกทรสมัยพ.ศ. 2000เศษมีหนังสือตำนานนูนตาตนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยันท่านระบุว่าพระโสนและพระอุตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนและอุตระที่ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาทางสุวรรณภูมิตอนใต้ไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มาที่ผ่านไว้ที่สุวรรณภูมินี้คือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงทวาราวดีของพระรามประมาณพ.ศ.1100ตามความรู้ของพิสุทธิ์ไทยสมัยพ.ศ.2000สุวรรณภูมิคือที่อู่ทองหนังสือกลเล่นโคสมิสของปอนวิชลีหน้าที่116และ117แต่คัดเลือกเอาเรื่องกิมลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่ากิมลินอยู่พร้อมฟูนันไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอามากิมลินทางที่ตะวันตกของฟูนันบนด้านหนึ่งของอ่าวกิมลินกรุงฟูนันในสมัยพ.ศ. 600ถึง900มีทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกคือแม่น้ำมูลนี้เองมีสมัยฟูนันมีทูตไปกรุงจีนค้ากับเรือแต่ที่จามป่าคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนันได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาเมื่อเรือแตกทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตรบูนได้

เมื่อเร็วนี้ด็อกเตอร์ยังบัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานในเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนันในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ. 2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนันอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองก่อนก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณกับพระอุตรมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงกิมลินมีอู่ทองเป็นราชธานีที่อู่ทองอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500กษัตริย์ไสเลนวงศ์พระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงพระวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ.1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมศรีโคตรบูรสองฝ้าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือศรีโคตรบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ผูกเพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ในภูกำพร้าณดินแดนถิ่นนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเหล่านี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูนิราชเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนถิ่นนี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนากระตาธิกาจะมาอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละฟูนันหรือพนมจึงมีชื่อว่าศรีโคตมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระศรีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันไม่หากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

มักจะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณอุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าเมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้นสาเหตุนี่มาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสุขว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชาวมรกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงพระมกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผามร

คำกล่าวที่ว่าพระศาสดาได้เสด็จมายังสุวรรณภูมิสีโคตบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดว่าในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายชุตตกนิบาตอจินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าตารีมานิพิกเวอจินตยานินะจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตสภาคีอัสสะผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิดสี่อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใสจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกัจจมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยนะจินเตตัพโภชายิสสะภิกขเวชานะวิสโยกัมมะวิปาโกภิกขเวอจินเตโยนะจินเตตัพโภโลกจินตาภิกขเวอจินเตยะนะจินเตตัพหายังจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตตัพหาคีอัตตะผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลก4อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้สามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าผู้สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดาผู้เสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนมีมูลเทพเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวพดังตลอดเวลา1,000 ปีผู้โปรดพุทธมารดาตอบแทนพระคุณนี้จะบนสวงสวรรค์พระศาสดาอย่างไปได้ฉะไหนล่ะแค่สวรรณภูมิสีโคตรตะบูนแผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้พระองค์จะมาไม่ได้ฝากไว้เป็นอจินไตยที่นักโทษ

าพนมทั้งจันเทินน้ำฟองหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเนินยังสายพัวพันแฝงเสื้อเกลือเดี่ยวบนหลุดหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจไอ้น้องเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่ราบสูงของเมืองอีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่แ

ปลดทั้งหนังสือวรรณกรรมต่างๆเมื่อประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างอ่านนับถือหมู่บูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็นintellectual religion ก็เลิกสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่

กลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธวาหรือยังศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศเราสองภาคฝั่งอันลีนามาสีโคตรบวงนั้นจึงได้มีประเพณีมีทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าฮีด12ครอง14ฮีดนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนส่วนครอง14นั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตชีวิตของชุมชนชาวอีสานมีการเริ่มพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบชีวิตและระเบียบสังคมเริ่มตั้งแต่ในท้องเราจึงเห็นได้ร่วมครอง14เริ่มพัฒนาชีวิตตั้งแต่ผัวเมียเริ่มแต่งงานไปควรจะมีจารีตมีครองคำว่าครองนั้นก็คือคันลองของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอรือใช้หอนกฮูกจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็นtraditionเป็น custom เป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิต

ถือว่าวรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วใสชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันต่อสู้ส่งมาแล้วต้องเป็นดึกดำบรรพ์เพราะเราได้พบว่ามันสีผูกมันสีแดง

กพระจ้า50ชาติก็มี50ผูกนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้า50ชาติ

가능성 가능성점 상관없었다. 20점 50점 등 하사잖아. มานับถือมาตั้งแต่ครั้งวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่บริเวณนี้แล้วเรียกสั้นๆว่าฮีบคองหรือถ้าจะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ๆก็ว่าเปิงบ้านเปิงเมืองที่22ของ14นี้ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไว้คล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือเนื้อหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

างภาคกลางว่าประเพณีเดือน12เดือนนั่นเองในสมัยโบราณเขาถือเอาเดือนอ้างเป็นการเริ่มต้นเตรียมหรือเดือนเกียรแล้ววนไปจนถึงเดือน12เป็นเดือนซึ่งก็มีคำกล่าวสองว่าฝั่งโขงดังกึกก้องให้เราได้ยินว่า

มันจะถูกหน้าข้าวเคินขาดแรงงานบ่คนลืมสินธรรมสิพำเพียรหักษาไว้บ่คนไล่ล้าถิ่มคงธรรมฮู้เก่าของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนมันจะจวมและแล้งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงถี่สามัคคีหยดไว้บ่ไหลถิ่ม

นี่คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานแม้จะทุกข์ยากลำบากยาก

ผู้เดินเจียงเข่ากายม้าแถมทายจงสั่งข้าเจ้าจะเตรียมเข่าอยู่ปั๊มเข้ามาพากันเข่าทั้งบุญตักบาปปาริวาส

อยู่กรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าปริวาสกรรมที่ชำระจิตใจที่มัวหมองปลดปลื้มอาปัตสังฆาทิเศษซึ่งเป็นอาปัตหนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกฝ่ายชาวบ้านก็ถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระอย่างน้อยต้อง20รูปมีสติวักขึ้นไปจึงจะจัดปริวาสกรรมได้ก็ถือโอกาสที่พระมากมากนี้ได้ทำบุญสุนทรธรรมหรือเรียกว่าเดือนเจียงหลังจากนั้นพอถึงเดือนยี่ทำบุญคูณลาเก็บข้าวเกี่ยวปลาเข้ามารวมกันในลานพูดเป็นกองทำสมุนเจดีนิมนต์พระขึ้นไปสวดไปฉันที่เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านงัวควายผู้นี้พอเมื่อเดือนยี่ได้ล่ำหลวงมาถึงให้พากันหาฟืนสุคนห่มไว้เดือนสามค่ายเจ้าหัวคอยขั้นเข่าจีเข่าจีบะใส่น้ำอ้อยตัวน้อยเสร็จน้ำตาถึงเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำเข่าจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้หมู่บุญเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยขั้นเข่าจีเดือนสี่ค่อยตัวน้อยเทศมาทีคำว่าเจ้าหัวนั้นก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวไม่พูดเร็วเข้าก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวจัวน้อยก็คือสามเณรน้อยที่น่ารักชาวบ้านมีความเคารพเท่าๆกันกับพระแต่เนื่องจากตัวอย่างน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอเร็วเข้าก็เหลือเพียงจัวน้อยเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นเขาจีเดือนสี่ค่อยจัวน้อยเทศมาถีเมื่อถึงฤดูเดือนสี่แล้วเราจะเอาบุญพระเวสสันดรกันยิ่งใหญ่นะทุกหมู่บ้านเป็นประเพณีชาวอีสานเอาบุญนี้ทำบุญทำทานกันยกใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหมู่บ้านมารวมกันชาวบ้านปูปลำเรียกว่าผามหรือว่าปูเพื่อให้ชาวบ้านอื่นไก่ได้มาพักและก็เลี้ยงข้าวฝากให้อิ่มหนำเป็นการสีสละอย่างยิ่งใหญ่นี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานคือดูเดินห่างปีใหม่ประจำปีให้พากันทำบุญปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักกุณาพ่อมในกล่องให้ปลดปล่อยเดินหาพ่อยบุญนี้จังคอยส่องไอ้น้องเอ๋ยเดือนห้าบุญปีใหม่เรียกว่าวันเนาเนามาจากภาษาบาลีวันนวะแปลว่าใหม่พูดถึงว่าเดือนห้าเป็นวันปีใหม่ก็เลยได้เอาบุญสงกรานต์เอาน้ำเย็นๆรดราดสาดเทให้เกิดความชุ่มเย็นแก่กันและกันนั่นคือวันแห่งความรักวาเลนไทน์คือวันแห่งความรัก

กสาเตี่ยวแฟนก่อการที่ที่ดูพืชพร้อมเพ่งทวนเชิญแถวมานั้นมหาเมฆเข้าพนงเหน่งบังบดสุริยะเอียงคำแหลงลง

งเทพพระทรชัยปูซาเทศสุหังเดือน8ได้ร่วมรวมมาถึงกุมสังโฆคุณเขวัตตาจำจ้อยเดือน9นี้เป็นกลางแห่งวสังตาฝูงประชาชนชาวเมืองก็เหล่าเตรียมกันไว้พากันทานยังเขาประทับดินกินก่อนถ้าหยุดทานทอดไห่สังโฆพ่อ

าสามมาห้องแม่สามเดือนก็เลยออกเอิ้นมาออกพรรษาปวารณากะวันแต่เฮาได้เก็บนำอันนั้นเอิ้นเดือนที่สองมาห้องแล้วหัวลมเซยออกมาใหม่เข่าไอเก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกก็แก่นำซุ้มเขางั้นหมู่ดำลางกับรวมมาใกล้สิถอกมาจ่อเอิ้นสั่งซุ้ม

้องค้าต่างๆกระทิ่งทำผ่านทอดเซฟแล้วยังคอยล้มของพ่วงเอาเข่าขึ้นใส่ลานนี่หักแผ่นหีบเข้าตั้งแต่ก่อนกว่างปฐมแต่บ่ล้มปฐมกาลพ่อแม่เขาจนแล้วเป็นคำสอนองค์ปฐ

ยามผู้ข่าหยาดน้ำใต้ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายอย่าได้มีคำห้อนเดือนดาวฟ้าฝนลมห้อมพำกำอยู่ฟ้าฟุ้งขาส่งไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญนี้มีพญาบารมีบวชเป็นยาคูเจ้าเป็นผู้มีบุญล้นคนทั้งหลายได้ภัยพึงอารามหลวงใหญ่กว้างให้เลือล่ำทั่วแดนนี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานจากสีโคตรตะบูนที่นับถือผีฟ้าผีไทยผีแถนได้รับพุทธศาสนาแล้วก็หายใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จารีตที่ครองนั้นคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมทำการพัฒนาชุมชนและพัฒนาบุคคลอยู่ในตัวเด็กตรวจน้ำทำบุญก็มีค่านิยมที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่งามสูงที่สุดคือให้ลูกได้เป็นนักบวชผู้มีสติปัญญาก็เป็นผู้นำชุมชนในทางคุณงามความดียังไม่เพียงพอเท่านี้ลึกลงไปถึงจิตใจวิญญาณอันลึกซึ้งชาวอีสานนั้นมีจะกล่อมลูกน้อยให้นอนเปรนกล่อมเหให้ลูกน้อยหลับลงนั้นแม่จะกลั่นกรองจิตใจร้องออกมาเป็นบทกลบให้ลูกได้หลับนอนด้วยบทเพลงแห่งพระธรรมค่านิยมอันสูงส่งในวิญญาณของชนชาติสีโคตรบูรดังในหนังสือผูกด้วยนางอ่อนสีกล่อมลูกคุ้นถึงคุ้นเถื่อนด้วยคำให้เห็นชัดเจนว่า

นอนศาลารักตาเมสกอมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยพ่อไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปนาสิเอาป่ามาป้อนแม่เลี้ยงม่อนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซอนมันหลกมันตื่นลูกน้อยไห้งมใต้กระบองเสียงทมทมขี่เหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปวายท่านเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดนุสินในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่ขอได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนศาลารับตาเมสิกองคำแพงไม่ในเอิ้นนี่คำแพงไม่ในเอิ้น

ท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้เราได้พบได้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจวิญญาณได้พัฒนาลูกแม้ที่จะอยู่ในแปลนองยิ่งไปกว่านั้นมีคลอง14 The Way of Life ของชาวอีสานมีฮีดท้าวของเพียฮีดเจ้าของขุนฮีดไพ่ของนางฮีดบ้านของบุญฮีดปู่ของย่าฮีดตาของยายฮีดพ่อของแม่ฮีดไพ่ของเคยฮีดหัวของเมียฮีดป้าของบุญฮีดลูกของหลานฮีดเท่าของแก่ฮีดไร่ของนาฮีดวัดของสงฆ์ผู้มีจะต้องพัฒนา

เราให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754

ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคชินรำขอขอบคุณครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคหรือเอเบคครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯบ้านกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติ

0: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจาก ABAC ไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสรพรมารายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อ

0: ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่
1: นายเสียศักดิ์คงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อพูดคุยและเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
2: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ฝ่ายกับเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์ครับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายนะครับเราอยากจะทำให้มีความสามารถของการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ให้รุกรานใครครับ
1: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจร่วมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
3: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
4: คือแบบดีมากแบ่งบอกก็ไม่เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเรามันก็มีความรู้สึกแบบก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนี้ใช้กินทหารซื้อพวกแบบตามร้านค้าเนี่ยบางทีเปิดเป็นเงินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณเลยร้ายไปเถอะพันหนึ่งก็หมดแล้วไม่ถึง10วันหรอกลูก
3: ขณะที่นางจิตจริกันแสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิโครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
5: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุเนาะก็ยังใช้ค่ะได้ค่ะมีทุกวัยของมีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกิน
3: ความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลจากสำนักงานสถิติการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายภูมิพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
6: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องการสืบสวนนะครับเรื่องสืบสวนไปแล้ว
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที

0: วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุมาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
1: นายณัฐวุฒิการดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยข้อตกลงของตัวนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมซักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลดาวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
3: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
2: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
4: นายประดอมกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
5: ด้วยนั้น

0: นายพระดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
2: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบ

ภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิแผ่นไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง4,000 รายโดยระบุว่าได้รับ

ผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการณ์จึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้น

0: ระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
1: จ่าอากาศเอกมิตรมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึง
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่ง

ุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นเอาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยเลยที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
4: ฮึไหนลูกนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอัน

0: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
1: ห้องอะไรมานี
0: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่
1: รักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
0: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ยใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแรงนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดคิดไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
6: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: น้ำประปามีค่าทุกกรดช่วยลดการใช้ที่สิ้นเปลืองท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารนิ่งส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการจบแล้วขอเชิญรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์เจาะแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ผลิตจากสวท.บุรีรัมย์16นาฬิกา30นาทีเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา40นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีช่วงเวลารายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้ว

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.t@msu.ac

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่คนตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจรู้จักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญเอามากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นาการดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกเอาละมาลองอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพร่องหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตนี่300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังหรือควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกตอกตอกตอกตอกเขาเอานาไปจำนองเพราะพ่อค้าในทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาตมาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเข้าเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดังง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปามาอยากสิกินแดดินนกกระเต็นๆตนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนซ่อนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาทอหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลวกกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอคนบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณทำของ

ังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ใจอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถ้าน้องดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียม

0: กรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการขั้นศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความตักเสร็จประดับเขียนรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
2: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมนทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจาก
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันลายสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสูงพระเป็นดั่งดวงใจดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยิตรีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดย

0: และเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
0: นายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วลดพศนี้แก้วขำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า 129 ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะ

นวาจายวเจรสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเธ

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจรู้จักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขาโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้

거기서 다니 위티교까지 할 수 있는 버터의 타이 그란 이외라 식당하니까

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับตรงแดนที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองไปให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

0: ให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนขาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
1: นางสาวรัชดาธนาวิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโตซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนขาวงสะดาวแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา 5:00 นถึง 23:00 นของทุกวัน
2: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะมก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค
1: ่
2: ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นผู้ส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่า

0: ื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาโนมินีนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus วงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
1: นางสาวจินดารัยวิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออม Plus เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทางบอนคอนเนคแพลตฟอร์มสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot Search และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนออมพลัสได้ทันที
2: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทาง

0: นตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์เปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
0: นายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการด้วยรวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
2: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุเงินเดือนเงินดาวที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายก

ผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของ

0: ี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในฤดูนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปริศนาขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากไทยไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลาสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพงษ์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กรุงเทพฯบังคับ

0: Suid-Afrika hier se van die top by se nikkel kompetisie. Suid-Afrika kon dit al sien hier in Janba, kyk het hulle van Grand Nikron Damascus, wen jou kon sien hier. Kyk op se nanga jy kon, dis 'n kantoor hier sien hier nou die tambela tontin, sien kyk op dan die betaling te bedi, Emmanuel Macron, pun van Franse, pun van Jou, som kon nie nie pubat jy nou 18 คน ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันซาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกับปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาจจะมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มื้อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูจะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากัปปิระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาเมฆเล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกคอกแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมมาจันนี้ขูดเก่านักผมมาจันนี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสกหลักจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่เสกแม่ร้องให้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะเสกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั่นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีผู้ผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกเอกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเพจที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมา
2: ได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามารถลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้ฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาอีกดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการ

ผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบอสเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุนอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณนี้ให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอหนึ่งสมาธิอยู่สองมองหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้หันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำตัวห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้เนี่ยมานั่งสมาธิโอ้ยจะเป็นบวชสงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยขันขึ้นจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นลุงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ตู้ยังมาขึ้นนี่ครับไม่นั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนนี่จังไหนขึ้นหัวเมย์ก็เศร้าละวะขึ้นหัวเมย์ขึ้นหัวพ่อก็เศร้าอยากนอนละวะพ่อใจสิขึ้นหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่บ่ขึ้นหอดมังมือขึ้นเท้นหนาขันขึ้นเท้นหนาพ่อหนาเมย์นี่บ่มีอย่างนอนแท้ก็ขึ้นหอดในที่ขี้ข้านก็ขึ้นหอดเพิ่นหันตีละครั้งเม่งเม่งยังมาสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้เม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะขันขึ้นหอดเม่แล้วมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่เม่แต่ว่าว่าขันนี่พอจะเกิดเมื่อใดวะนอกเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้า

านมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างลอนลีเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกในน้อยที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่
เกลียดกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับวานข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัตชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ่งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าจึงมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมต
าก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูมันออกลูกมาพอพันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงลิ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกแกบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคโหกห้าเกินแม่อาจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพื่อนเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆเป็นไห่มีหมากอ่อนๆไห่ก็พอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นหายก็หายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนั่นกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงแก่แม่พ่อแม่อยากแก่เห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอย่าอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนักบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหากไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่าถ้าหากทำไม่ถูกลูกตะเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วตะเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเขาคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุง สาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีมีลูกโทนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานนานเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ปล้นมันเป็นนักปล้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพิ่นผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสารีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตนนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโยนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงทำให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปสึกท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงกายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่น ต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบางสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงกายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกลูกต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เพียงหาข้าวปลาอาหารให้กินนั้นยังไม่คุ้มกันถ้าแม่ใดเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมเมธาวินีศีลวตีดังกล่าวแล้วนั่นแหละเลี้ยงใจลูกให้งอกงามด้วยศีลด้วยธรรมเพราะนั้นเมื่อเลี้ยงใจไม่ได้พ่อแม่หมดปัญญาก็หาวิธีส่งลูกไปหาครูบาอาจารย์ให้ลูกได้บวชได้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจของลูกงอกงามเพื่อจะย้อนกลับมาเลี้ยงใจของแม่ของพ่อได้เพราะนั้นจึงไม่มีอะไรดีกว่านำลูกเข้าสู่ภาคกาสาวพัสเพื่อจะได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมภิกษุนั้นดีใจมากฟังธรรมกันนั้นได้เป็นพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมา23ปีไม่เข้าถึงธรรมเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นคือธรรมะของผู้เป็นโสดาบันเช้ามาท่านไปบิณฑบาตเสร็จไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ไปบ้านหลังเดิมที่ตนเองเคยอยู่ไปถามเศรษฐีคนใหม่ที่เป็นเจ้าของบอกว่าท่านพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะถวายจะเลี้ยงดูท่านอย่าไปถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เขายากเขาจนเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาปรารถนาจะเห็นเพียงเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาบิณฑบาตจากบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านเพียงอยากเห็นก็เดินไปตามตอกซอกซอยคนขอทานย่านคนยากไรอาจจะพบลูกชายก็เดินตามเที่ยวหาพ่อและแม่เที่ยวไปเที่ยวไปก็ไปเห็นอยู่ข้างกำแพงในซอกในซอยหนึ่งนอนอยู่กับดินเสื้อผ้าขาดกระลุงกระเลียงหนังหุ่มกระโดกพร้อมโยมที่เป็นมารดานี่เคยใส่บาตรเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเศรษฐีเห็นพระมายืนมองอยู่ใกล้ๆก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือนิมนต์ท่านไปบิณฑบาตทางอื่นเถิดไปโปรดที่อื่นเถิดพวกฉันไม่มีแม้แต่จะกินจะใส่บาตรให้ท่านวันนี้ไม่ได้อย่ายืนรอคนอินเดียนี่พระไปยืนรอเอานะไม่ได้ไปเป็นแถวแบบบ้านเราท่านจำไม่ได้18ปีคับคล้ายคับขาแม่ของเราหรือเปล่าพ่อของเราหรือเปล่าทำไมผอมเหลือเกินทำไมซุ้มเสียงมันแหบมันแห้งก็เดินเข้าไปอีกไปยืนดูใกล้ผู้เป็นแม่ก็บอกว่านิมนต์ไปโปรดที่อื่นบิณฑบาตที่อื่นเถิดไม่มีจะใส่ให้ผู้เป็นพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่านี่ยายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นไม่มายืนอยู่อย่างนี้นะเขารู้ว่าเราไม่มีไม่ใช่พระลูกชายเราหรือดูดีๆสิยายส่วนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงโยมบิดาพูดอย่างนั้นก็มั่นใจว่าพ่อแม่เราแท้เดินเข้าไปก็จำได้ท่านก็อดไม่ได้เหมือนกันร้องไห้โฮโฮโฮออกมาโสดาบันยังร้องไห้นางวิสาขาหลานตายเธอก็ร้องไห้แต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดจิตใจคนผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันยังโกรธได้ยังร้องไห้ได้แต่มันไม่นาน ส่วนลูกชายร้องไห้ลูกชายเป็นโสดาบันพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นบาปเป็นกรรมของลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปบัดนี้จะไม่จากกันอีกตลอดฟ้าดินสลายพ่อแม่ร้องไห้ใหญ่เลยแต่พ่อแม่ร้องไม่หยุดลูกนี้ตั้งสติได้ก็หยุดนั่งลงเปิดบาตรเอาอาหารให้พ่อให้แม่กินเทศให้พ่อแม่ฟังอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอโกวะมัจโจอัจเจนติเมื่อเราเกิดมาเราก็มาเปล่าๆตัวคนเดียวไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ80โกฏมาเอโกวะชายเตกุเลเมื่อจักตายไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเอาทรัพย์เหล่านี้ไปต่างคนต่างไปต่างมาที่รวยมาได้เพราะบุญดอกพ่อแม่เอ้ยที่จนหมดสิ้นไปเพราะกรรมบุญเก่าเราหมดแล้วปุรานะปุญญังปริคีนังบุญเก่าเราสิ้นแล้วบุญใหม่เราก็ยังไม่ให้ผลอย่าร้องห่มร้องไห้ลูกจะอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ใจชื้นหยุดร้องไห้กินข้าวหลังจากนั้นท่านก็บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เทศให้ฟังทุกวันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีกรรมมีสวรรค์มีนรกมีเทศให้พ่อแม่ว่ายากจนนี้ก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ทำชั่วดอกพ่อแม่ศีลห้านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากองบุญเราจงเป็นผู้มีกองบุญมีศีลห้าหลังจากนั้นก็เทศถึงจาคะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงทรัพย์ถึงชีวิตที่ผ่านมาเทศถึงปัญญาให้รู้จักว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจงประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยฝึกวางพ่อแม่เข้าถึงธรรมโสดาบันลูกไปหาไม้หาไร่มาทำกระท่อมให้พ่อและแม่อยู่ไปหาตามป่าช้าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งขาดขาดผ้าห่อศพท่านเอามาต้มมาซักเอามือของท่านเย็บเป็นผ้าถุงเย็บเป็นกางเกงเป็นผ้าเตี๋ยวโทตีเอามาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเลี้ยงตนเองพร้อมลงพร้อมลงไม่ได้กินเพราะว่าบางวันไม่เหลือจากพ่อแม่บางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มท่านผอมลงหลายวันเข้าเพื่อนก็ถามท่านมาจากป่าใหม่ๆท่านแจ่มใสเบิกบานอินทรีย์ของท่านผ่องใสร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ทำไมท่านจึงผอมผ่ายผอมลงสู้ผอมหน้าตาก็ดำคล้ำท่านไม่พอใจในธรรมของพระศาสดาหรือท่านก็บอกว่าหามิได้ร่างกายผมผ่ายผอมไปจิตใจผมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ธรรมวินาเยโอชะวันตาผมมีความอร่อยอร่อยในโอชะแห่งธรรมวินัยแต่ผมผอมเพราะไม่ได้กินอิ่มผมบิณฑบาตมาเลี้ยงแต่แม่แต่พ่อเลื้อจากท่านผมจึงได้กินหลังอย่างนั้นมันก็เลยไม่อิ่มบางวันมันก็ไม่ได้กินเลยกายผมผอมไปใจผมได้เอิบอิ่มด้วยคุณธรรมตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ที่สุดเหล่านั้นเข้าใจไม่ถึงโอ้นี่มาบวชขโมยธรรมวินัยธรรมวินัยเยธรรมฐานเกปปัชิเตบวชมาขโมยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตนเองไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ไล่ศึกพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังผมผอมเพราะผมไม่ได้กินอิ่มแล้วก็เล่าถึงการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ที่ยากก็ถามไปว่าเมื่อเธอเลี้ยงพ่อแม่ของเธอทางกายอย่างนั้นแล้วเธอทำอย่างไรเองเธอได้เลี้ยงใจพ่อแม่เธอหรือไม่ท่านก็บอกว่ากับผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยการแสดงธรรมอยู่ในภาข้าวนั่นแหละทุกวันให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโยมบิดามารดาของผมไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านเข้าใจในหลักธรรมวินัยเยโอคทัปปตาอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเรา เราก็ทำเหมือนเธอเมื่อเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราตาบอดเราหาพ่อแม่ไปเลี้ยงในป่าจนท่านตายแต่เราไม่ได้เลี้ยงใจไม่ได้แสดงทำให้ท่านเข้าใจถึงอย่างนี้เธอได้กระทำสมควรแล้วตอบบุญแทนคุณท่านคุ้มค่าแล้วเธอปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่เธอจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังถ้าอยากจะตอบบุญแทนคุณเธอก็จงตอบบุญแทนคุณด้วยธรรมอย่างนี้เธอสึกไปเลี้ยงกายแต่เธอไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เจริญจนพ้นอบายเธอจงเอาตัวอย่างภิกษุนี้เถิดหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมกันนี้ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันเยอะแยะนั่นเราจะเห็นได้ว่าการตอบบุญแทนคุณเลี้ยงกายไว้เลี้ยงใจแม่จะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ทางใจจึงหาครูบาหาอาจารย์เอาไปฝึกไปสอนไปบวชไปเรียนเพราะความปรารถนาดีของแม่วันแม่มาถึงอย่างนี้อย่าให้มีเพียงวันที่12สิงหามันนานเหลือเกิน365วันมีวันเดียวมันควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเปตยาเมตยาพมมัญญาสามัญญาเทถากุรปจายิโนอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพ่อแม่ตายไปในวันพระได้ยินเสียงคล้องเสียงกองโอ้คิดถึงไปทำบุญหาท่านก่อนไปใส่บาตรไปฟังธรรมหรืออาจจะไปจำศีลปฏิบัติธรรมอุทิศเนี่ยที่มาจำศีล นานๆเรียกว่าปฏิหาริยะอุโบสถไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลากกันไปเรื่อยๆปฏิหาริยะแต่วันนำไปอุโบสถที่นำไปอดไปทนไป5วัน6วัน7วันที่นี่นึกถึงพ่อถึงแม่มากๆทำอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้รู้จักวันพ่อวันแม่อยู่ตลอดอย่าไปเห่อเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงแต่กายในนี้มันเกิดยังไม่มีแม่ของลูกแม่ของโลกไปดูเถิดตามหนังตามละครแกเท่าเกือบตายแล้วแม่ทั้งหลายก็ยังจะเป็นสาวอยู่เยอะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานพริ้งอยู่นั้นลูกหลานก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลย
1: เพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Dayเพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ family relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาใหม่ก็เลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตที่ตัวใครตัวมันก็ปีกล้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาโจหากินพ่อแม่ก็เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมาหมดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัดทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมโซเชียลเวลแฟร์โซเชียลอินชัวรันส์ประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานทอดทิ้งไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นบางทีนู่นตึก10ชั้น20ชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝรั่ง นั่งมือนั่งงกเงินเงินอยู่ตึกเป็นแถวตึก10ชั้น20ชั้น30ชั้นตึกผู้เฒ่านิคมคนแก่เห็นแล้วก็สงสารบางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้าลูกหลานเขามาอยู่ด้วยพวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเป็นฟูมันเกิดอาการอ้างว้างว้าเวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลูกเป็นล้านจูงม้าจูงแมวไปไหนพูดกับม้ากับแมวดาริงสวีทฮาร์ทโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว่าไปผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้กับแมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันแต่ชีวิตประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยห้อนหมานะถึงหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเหยียบรถชนแข้งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่งแม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เฒ่าเหล่านั้นแม้จะอยู่ตึก10ชั้น20 30ชั้นจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนไม่มีที่อยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมาแลหมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างวางบาเฟร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเลี้ยงมาใหญ่โตเจก้านหน้าบานปีกก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวน365วันวันที่ลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนทำงานทำการและรัฐบาลหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแก่พ่อแก่แม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day วันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้Happy Mother Day Happy Father Day เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลแปดไปเมืองฝรั่งออนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกรามบ้านช่องมีนิคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฟูที่นี่เป็นอย่างไรก็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจัดเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่พระก็บอกคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมานะเขาอยู่กับลูกกับล้านทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆเลยชื่นชมอยู่กับลูกกับล้านมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าล้านเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกล้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นเรื่อยประมาณลูกล้านเหล่านี้ก็ชินกับการพัดพาแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่น สู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงานทำการเอาไปมาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงกเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างว้างว้าเวโลลี่เนเป็นกำพร้างงกเงินโอ้ยอุกอังสังขยาอีดูดันสาผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากง้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาดตรงนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มาหาพ่อหากินเหล้าหาสนุกสนานเขาครับเขาบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปกจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้คำว่าอ่อนซอนนะพอฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าร้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณถึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมเขาว่า why you make life is not good เขาว่าเป็นหยังจะเห็นจังสิมันบ่ดีตัวนี่เขาบอกเจ้าประคดแนวใดมันดีแสนจะดีแล้วตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is really strong very good เขาว่า why you make life day is not good why you make life day is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา12

0: กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบและจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเวลานี้อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลานั้นมันเคี้ยวกินตัวมันเองและสรรพสิ่งทั้งหลายที่ว่าเคี้ยวกินตัวเองก็คือหมายความมันหมดไปหมดไปแล้วก็ทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายปล่อยชราไปแก่ไปจนกระทั่งแตกดับไปตามวันเวลาการเพิ่มอายุของเราก็หมายความว่าเราแก่ขึ้นแก่ขึ้นรอบปีหนึ่งแก่ขึ้นเดือนหนึ่งแก่ขึ้นวันหนึ่งชีวิตของเราก็ใกล้จุดจบลงไปทุกวันทุกเวลาพระผู้มีพระภาคจึงสอนให้เราทั้งหลายได้พิจารณาบ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องควรคิดคิดเพื่อให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อันเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเป็นคนไม่ชักช้าไม่เสียเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆเพราะว่าถ้าเราช้าเวลาก็สูญไปเสียเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นกาลัญญูหมายความว่ารู้จักเวลารู้ว่าเวลานี้มันผ่านไปเอากลับคืนมาไม่ได้และเมื่อผ่านไปแล้วมันก็แล้วกันไปและไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆทำให้เราแก่ลงไปด้วยเรียกว่าใกล้ต่อสิ่งที่เป็นจุดปลายทางของชีวิตขึ้นทุกวันทุกเวลาดังนั้นเมื่อสิ้นวันหนึ่งสิ้นเดือนหนึ่งสิ้นปีหนึ่งเราต้องนึกถึงว่าชีวิตของเราเพิ่มความแก่ขึ้นไปอีกเท่านั้นเท่านี้แล้วก็คิดว่าเราควรจะทำอะไรในชีวิตของเราก็จงรีบจะทำงานนั่นเสียพุทธบริษัทต้องอยู่ด้วยความตื่นตัวด้วยความว่องไวด้วยความคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งไม่เฉยชาไม่ชักช้าแต่ว่าต้องคิดก้าวหน้าในเรื่องทุกเรื่องเช่นเด็กๆก็ต้องคิดก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนเป็นเด็กหนุ่มอยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องรีบเรียนรีบศึกษาให้จบไวๆจะได้ออกไปทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไปแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็นึกถึงเวลาที่เราจะประกอบกิจการงานว่าเรามีอะไรจะต้องทำบ้างจงทำเสียทันทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัจเจวะกิจมาตับปังความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เล่าร้อนต้องทำในวันนี้อย่าปัดไว้ว่าค่อยทำพรุ่งนี้มะรืนนี้เพราะว่านิสัยปัดเพี้ยนนั้นไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องทำสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้สำเร็จด้วยดีให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเราเป็นผู้ขยันทำงานอย่างนั้นก็จะมีชีวิตเพลิดเพลินสนุกสนานในการปฏิบัติงานแต่ถ้าเราไม่ทำงานก็จะมีชีวิตหดหู่เหี่ยวแห้ง เกเรเร็วตายเร็วแต่ถ้าทำงานอยู่ก็รู้สึกสนุกในงานการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือใช้ชีวิตให้เป็นงานเป็นการให้เป็นประโยชน์แก่ตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าที่เราสามารถจะทำได้ชีวิตของเราก็จะมีค่ามีราคามีเดือนหนึ่งผ่านพ้นไปเดือนพฤศจิกายนก็ผ่านมาแล้ว5วันวันนี้วันที่6เรียกว่าเป็นวันปัจจุบันเวลาผ่านไปทุกวินาทีไม่มีหยุดนิ่งเลยและก็ไม่มีช้าไม่มีเร็วไปตามเรื่องตามระเบียบของเวลาในความรู้สึกช้ารู้สึกเร็วนั้นมันอยู่ที่ใจของเราถ้าว่าเราไปเร่งเวลาก็รู้สึกว่ามันช้าใกล้ๆกับว่าเราไปคอยใครณที่ใดที่หนึ่งถ้าเขาไม่มาก็รู้สึกว่าเวลามันช้าหรือว่าคนมีความทุกข์ต้องไปถูกขังอยู่ในกรงบนโรงพักติดคุกติดตารางนี่เวลามันช้าแต่ถ้าทำงานแล้วเวลามันเร็วคนที่ทำงานทุกวันทุกวันนี่จะรู้สึกว่าแหมเวลานี่มันจางผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินยังไม่ทันทำอะไรได้กี่อย่างหมดไปเดือนหนึ่งแล้วหมดไปสัปดาห์หนึ่งแล้วมันก็เพลิดเพลินอยู่กับงานเขาจึงกล่าวเปรียบไว้ว่าเวลาในนรกมันช้าเหลือเกินแต่เวลาบนสวรรค์นั้นมันรวดเร็วมันผิดกันอย่างนี้ความทุกข์ก็ทำให้เวลาเนิ่นช้าความสงบใจมีความสุขมีความเพลิดเพลินในชีวิตในการงานนี่ทำให้เวลาผ่านไปอย่างสะดวกสบายเราพุทธบริษัทจึงควรคิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยแต่นี่วันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมมาประชุมกันด้วยเรื่องงานพิเศษก็คืองานทอดกฐินตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนางานเราทำกันมาทุกปีทำกันมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานีพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยนั้นถือว่างานกฐินนี่เป็นงานสำคัญได้เสด็จไปด้วยพระองค์เองตามพระอารามหลวงหลายวัด

สร้างชั่วคราวอยู่เพียง4เดือนจะดูฝนพ้นจากนั้นแล้วท่านก็อยู่กลางแจ้งนอนใต้ต้นไม้บนดินบนทรายจาริกไปเที่ยวเทศนาสั่งสอนประชาชนต่อไปเมื่อหยุดอยู่จำพรรษา3เดือนเนี่ยจีวรที่ใช้มันเปียกบ่อยๆเปียกบ่อยแล้วก็แห้งยากเพราะว่าผ้าสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้เป็นผ้าหนาทำด้วยฝ้ายหนักด้วยเหมือนกับผ้าฝ้ายที่เราเห็นทั่วไปมันหนามันหนักมาเอามาห่มใช้เวลาเปียกแล้วพึ่งแดดไม่ค่อยแห้งหน้าฝนก็ไม่ค่อยมีแดดเสียด้วยตอนนั้นจึงขึ้นราชื้นแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปพอพ้นหน้าฝนพระก็จะจาริกเดินทางต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่แจกธรรมะแก่ประชาชนพระพุทธเจ้าจึงทิ้งเดือนท้ายฤดูฝนไว้เดือนหนึ่งคือเดือน12เนี่ยเป็นท้ายฤดูฝนความจริงมันยังเป็นฤดูฝนเมื่อคืนก็ฝนยังตกอยู่ตกแล้วทำให้ตกใจนิดหน่อยกลัวจะมาเล่นงานเราในตอนเช้าวันอาทิตย์แต่ว่าไม่เป็นไรเพิ่มอย่างนี้ดีแล้วอย่าเทลงมาก็แล้วกันเพราะว่าคนก็จะมาทำบุญซุ้มทานกันให้แก่ได้ความสะดวกสบายอย่ามากัดคอกันเลยพูดกันจะทำความเข้าใจกับฝนแน่เมื่อคืนนี้แต่ว่าจะพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบหวังว่าคงจะเข้าใจกันอันนี้ก็ระดูท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยพระยังไม่ไปไหนแต่ว่าอยู่ทำจีวรการทำจีวรของพระในขั้งพุทธกาลนะไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ก็มีร้านขายตัดเย็บเรียบร้อยไม่ลำบากสมัยก่อนนี่พระต้องช่วยกันตัดช่วยกันเย็บสมมติว่าได้ผ้ามาก็ต้องพิจารณาว่าควรให้แก่ใครก็พิจารณาให้แก่พระที่มีจีวรเก่าค่ำคร่าที่สุดนั่นแหละก่อนแล้วก็เพื่อให้แล้วก็ต้องช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมให้สำเร็จภายในก่อนรุ่งอรุณเช่นทอดวันนี้ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนรุ่งอรุณคืนนี้จึงจะเรียกว่าเป็นกฐินสมบูรณ์แบบจุดหมายก็เพื่อให้พระได้มีผ้าสำหรับนุ่งห่มจะได้ปฏิบัติจิตศาสนาสะดวกสบายนี่คือจุดหมายดั้งเดิมแต่ว่ามาในสมัยนี้เรื่องกฐินนี่กลายเป็นเรื่องปัจจัยไปซะมากกว่าเวลานี้เพราะเป็นฤดูกาลที่วัดจะได้ปัจจัยบำรุงวัดแล้วทายกทายิกาประจำวัดนั่นๆก็มักจะไปหาเจ้าภาพที่มีฐานะพอจะทอดกฐินได้ให้รวมกันไปทอดเป็นพักเป็นพวกเพื่อจะได้ปัจจัยบำรุงวัดซ่อมแซมเสนาสนะอะไรกันต่อไปมันกลายไปกฐินเวลานี้ก็กลายไปในรูปอย่างนั้นแม่ที่วัดเรานี่ก็เหมือนกันความจริงเรื่องผ้านั้นไม่ขัดข้องแล้วมีนุ่งมีห่มสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามีกฐินก็เพื่อต้องการปัจจัยเอาไว้สำหรับบำรุงกิจการการศึกษาพระพุทธศาสนาของเด็กในวันอาทิตย์เพราะว่าเราสร้างโรงเรียนแล้วมันก็ต้องมีปัจจัยไว้บำรุงรักษาเรื่องสร้างนี่ไม่ยากเรื่องบำรุงรักษานี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันต้องรักษากันตลอดไปกราบใดที่มีโรงเรียนอยู่ก็ต้องรักษาต้องมีปัจจัยสำหรับใช้จ่ายเพื่อการบำรุงส่งเสริมให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปเรียบร้อยแล้วก็ยังจะต้องช่วยเด็กที่มาเล่ามาเรียนในเรื่องอะไรบ้างให้เขาสบายใจภูมิใจเช่นเด็กบางคนอาจจะเป็นคนขัดข้องในเรื่องปัจจัยแต่ว่าเป็นคนรักการเรียนขยันขันแข็งคนดีๆอย่างนี้เราไม่ควรจะปล่อยให้ตกต่ำควรหาทางช่วยเหลือเขาเราก็หาปัจจัยไว้เป็นทุนสำหรับให้แก่เด็กเหล่านั้นจะได้ไปใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนมัธยมถ้าหากว่าเขาเรียนดีก็ส่งต่อไปถึงขั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ให้เขาได้เรียนต่อไปเขาก็จะได้รับประโยชน์จากพระศาสนาจากญาติโยมที่เป็นผู้อุปถัมภ์ทำจริงจิตใจเขาก็จะมีความนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้สำเร็จในชีวิตด้วยความเมตตาของประชาชนด้วยความ

คราะห์ของพระศาสนาเขาก็สำนึกถึงพระศาสนาสำนึกถึงธรรมะจะได้เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหน้าที่ต่อไปการช่วยคนให้เป็นคนดีนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันเราจะช่วยเขาให้เป็นคนดีได้ด้วยอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีทำเพื่อให้เขาเป็นคนดีขึ้นด้วยวิธีการต่างๆการเปิดโรงเรียนขึ้นก็เพื่อมุ่งชุบย้อมชีวิตจิตใจของเด็กให้เป็นผู้อิ่มด้วยธรรมะให้มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเมื่อเติบโตขึ้นไปข้างหน้าเราก็จะได้เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองต่อไปเมืองไทยเรานั้นยังต้องสร้างคนให้ดีอีกมากเพราะเรายังไม่ดีพอยังไม่ถึงขนาดยังมีสิ่งชั่วร้ายปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องบอกให้เราทั้งหลายอย่าเมินเฉยอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนหรืออย่านึกว่าธุระไม่ใช่เพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นี่มันต้องกระทบกระเทือนทั่วกันทุกคนเราจะนึกว่าเราไม่เป็นไรเรามีกินมีใช้แล้วนั่นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานึกอย่างนั้นไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายย้อนกระทบกระเทือนถึงกันหมดยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในลูกกระทบไปทั่วลูกเลยไม่ว่าใครจะอยู่ส่วนไหนของลูกถูกกระทบกระเทือนทั้งนั้นเราจะเห็นได้ง่ายๆเขารบกันแถวตะวันออกกลางโน่นเขาก็ขึ้นกว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นไปเดือดร้อนกันไปตามๆกันเมืองไทยก็เดือดร้อนเมืองไหนก็เดือดร้อนเพราะเรื่องน้ำมันราคาสูงเพราะเวลานี้น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญของการปฏิบัติงานพวกอาดับเขาก็ขึ้นราคาก็เดือดร้อนกันไปหมดเหตุการณ์มันไกลบ้านเราเหลือเกินแต่ก็เดือดร้อนทั่วถึงกันไม่ว่าเรื่องอะไรกระทบกระเทือนถึงกันหมดเพราะฉะนั้นในสังคมมนุษย์ถ้ามีคนดีอยู่ความดีนั้นมันก็ทุ่มมาถึงเราถ้ามีความชั่วความชั่วนั้นก็ร้อนมาถึงเราด้วยเหมือนกันกลิ่นไม่ดีก็ต้องเข้าจมูกเราภาพไม่ดีก็ต้องเข้าตาเราเรื่องไม่ดีก็กระทบถึงจิตใจของเราเราก็ไม่สบายเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นอันนี้ญาติโยมลองสังเกตจากตัวเราเองเราได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูก็ไม่สบายฟังสิ่งที่ไม่น่าฟังก็ไม่สบายได้กลิ่นที่ไม่ดีก็ไม่สบายอะไรที่ไม่เป็นที่ชอบใจตรงใจเราไม่สบายทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านั้นเราไม่อาจจะไม่คิดก็ได้ว่าเอ็งจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงไปไม่ให้มันมากมายมากขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ถ้าเราคิดเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันว่าจะลดความชั่วร้ายได้อย่างไรเพิ่มพลังแห่งความดีความงามในสังคมมนุษย์ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคิดพิจารณาถ้าเรายังคิดไม่ออกแต่ว่ามีบางคนคิดออกและก็ริเริ่มกระทำอะไรขึ้นในเรื่องที่จะส่งเสริมความงามความดียกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นจนกระทั่งพ้นจากความตกต่ำทางจิตใจเหมือนเราไปเห็นใครบ้านมันท่วมถึงหลังคาเราก็หาเครื่องมือเครื่องไม้ไปช่วยกันหนุนให้บ้านมันสูงขึ้นไปพออยู่ได้การกระทำนั้นมันก็เป็นความดีทำให้คนทุกคนได้รับความสะดวกสบายใจเราเองก็สบายใจเราให้อะไรแก่ใครนี่เราสบายใจก่อนเขาแล้วผู้รับก็สบายใจตามมาอีกทีนึงอันนี้โยมสังเกตตัวโยมเองทุกท่านก็แล้วกันว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์นะเรารู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจถ้าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนี่อินใจไปนานนานทีเดียวอินใจตั้งเดือนสองเดือนตั้งปีแล้วมันนึกขึ้นทีไรนะแม่เกิดอาบซึมซาบด้วยความอิ่มบกอิ่มใจอันนี้นะเขาเรียกว่าปีติเกิดจากความคิดดีพูดดีทำดี
จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์คนเราถ้ามีแต่ความอิ่มใจในอายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีกำลังกายมีกำลังใจมันสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยจิตใจสบายนั่นเองแต่ถ้าเรามีแต่เรื่องคุณข้องมองใจมองไปทิศไหนก็มีแต่เรื่องร้ายได้ฟังอะไรก็มีแต่เสียงไม่ดีไม่งามเราจะรู้สึกหดหู่เหี่ยวแห้งจิตใจไม่สบายเมื่อจิตใจไม่สบายร่างกายก็ไม่สบายกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอะไรๆในร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่คือสาเหตุของเรื่องเพราะฉะนั้นในทางศาสนาท่านสอนว่าให้เราอยู่เพื่อทำให้คนอื่นสบายให้อยู่เพื่อให้คนอื่นสบายมีอะไรที่เราจะช่วยให้คนอื่นสบายใจได้เราควรทำเพราะการช่วยคนอื่นให้สบายนั้นก็คือการช่วยตัวเราให้สบายไปด้วยในตัวมันอาศัยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนบางคนนี่จึงชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าที่เขาสามารถจะช่วยได้ที่เบตงนี่มีเท่าแก่อยู่คนหนึ่งเขาเรียกเท่าแก่ลิ้มลิ้มนี่เป็นแท่นะแต่มันมีต่อท้ายเขาไม่เรียกเขาเรียกลิ้มเฉยๆแกนี่เหมือนกับพระเวสสันดรของเบตงอ่ะตื่นเช้ามานั่งหน้าบ้านใครผ่านมาแกก็เรียกมาแจกสตังค์ใช่คนละ5บาทคนละ10บาทถ้าไปนั่งกินกาแฟร้านไหนนี่คนที่ไปนั่งกินอยู่ก่อนสบายใจนะเท่าแก่ลุ้นแกจ่ายหมดนะกาแฟใครไปกินกี่คนร่วมกับแกแกจ่ายหมดแกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพื่อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไปแกมีสวนยางมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีใครรังแกแกขอจอกอก็ไม่รังแกแกผู้รู้ก็ไม่ดังแกกับเจ้าแก่คนนี้สวนแกไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกทำอันตรายอะไรครับอะไรเป็นเครื่องป้องกันไว้ก็นั่นใจที่มีความดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แกหวานไว้ด้วยคนทั้งหลายก็ชมเชยแกว่าเป็นคนดีคนเราถ้าดีแล้วไม่มีใครเบียดเบียนนะแต่ถ้าชั่วแล้วไม่มีคนอื่นเบียดเบียนตัวก็เบียดเบียนตัวเองอยู่สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบมันหลายปีแล้วแกเป็นคนมีปกติอย่างนั้นถ้าเราไปคุยกับแกนี่ดูหน้าตาแกผ่องใสใจดีใจงามแล้วไม่เคยพูดเรื่องร้ายของใครไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครในทางเสียหายแต่พูดเรื่องดีทั้งนั้นนายเธอคนนี้ดีพูดกับคนนี้ก็ดีดีทุกคนการาการที่อยู่เบตงในตะแก่ลิ้นก็ว่าดีทั้งนั้นแต่คนอื่นอาจจะว่าไม่ดีก็ได้แต่คนนี้ก็ว่าดีทั้งนั้นใครมาแล้วจะดีทั้งนั้นไม่มีเสียแกมองคนในแง่ดีแล้วก็พูดแต่เรื่องดีของเขาแกก็มีแต่ความสบายใจเช้าเช้าแกต้องออกมานั่งหน้าบ้านทุกวันใครผ่านไปผ่านมาก็เรียกมาไปไหนไปตลาดเอาตังค์ไปซื้อของแจกให้3บาท2บาทแกก็แจกก็แกเรื่อยๆไปแกให้ยิ่งให้แกก็ยิ่งได้คือได้ความยุติยมชมชอบได้ความสุขใจวันไหนถ้าแกไม่ได้ให้สตังค์ใครเนี่ยดูมันว่าแกจะไม่สบายใจเพราะงั้นต้องหาเรื่องให้คนนั้นให้คนนี้เรื่อยๆไปใครไปบอกให้ทำอะไรแกก็ทำไม่มีคำว่าปฏิเสธแกผู้ที่มาขอร้องอันนี้แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัฒนยูคุยทันยูมีสมัชฌราชคนไม่มีความกรณีในจิตใจรู้ถ้อยคำของคนอื่นที่มากล่าวขอในเรื่องอะไรอะไรแล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจหรือมีคำพูดอีกคำหนึ่งว่าเป็นคนมีขวามือเปียกอยู่ตลอดเวลาขวามือเปียกด้วยเรื่องอะไรด้วยการหยิบอาหารให้ทานแก่คนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆก็เรียกว่าเป็นผู้มีขวามือเปียกไม่รู้จักแห้งเรามีการให้อยู่นั่นเองแต่ถ้าเราให้ปัจจัยในมือมันไม่เปียกแต่ก็เรียกว่าอย่างนั้นเรียกสมมติว่าเป็นคนมีขวามือเปียกเป็นคนรู้จักการถ้อยคำที่คนอื่นมาขอให้ช่วยเหลือแล้วก็ให้ด้วยความเต็มใจไม่ปฏิเสธเหมือนกับพระเวสสันดรว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรในเรื่องเวสสันดรชาดกนี่คนสมัยใหม่บางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกัน
หาว่าพระเวสสันดรไม่ไหวให้ทานทรัพย์สมบัติให้ทานสร้างให้ทานมาแม่ลูกก็ให้ทานเมียก็ให้ทานแต่ก็บอกว่าคนอะไรอย่างนั้นเห็นแต่ระดับใจมันไม่ถึงกันเพราะว่าจิตใจเราในปัจจุบันนี่มันอย่างหนึ่งแต่จิตใจคนในสมัยนู้นมันอีกอย่างหนึ่งคนในสมัยนั้นเขาส่งเสริมให้มีการแจกการให้แล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆที่เขาสอนไว้มากเพื่อให้แจกให้ให้ทำไมจึงได้มีเรื่องประเภทนี้มากในประเทศอินเดียก็พอจะพบสาเหตุได้อยู่เหมือนกันคือว่าชาวอินเดียโดยมากเป็นคนตระหนี่นั่นเองไม่ค่อยให้มีแต่จะเอาข้าวตลอดเวลาเป็นพวกฝ่ายบวกลบไม่ค่อยเป็นแต่บวกเรื่อยเรื่อยกันนี้ทางศาสนาหรือว่าทางฤาษีชีไทยเขาก็มักจะเขียนเรื่องเพื่อเป็นเครื่องสอนคนให้เห็นคุณค่าของการให้เรื่องแบบเวสสันดรนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวมีมากมายเรื่องสั้นบ้างเรื่องยาวมากเขาเขียนไว้ในรูปอย่างนั้นเพื่อให้เห็นว่าคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจิตใจใหญ่นั้นคือคนที่พอใจในการให้เรียกว่าเกิดมาเพื่อให้แท้ๆทีเดียวตั้งแต่เด็กมาก็ให้แล้วให้เรื่อยใครขออะไรก็ให้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าไม่ว่าใครจะขออะไรเราให้ทั้งนั้นขอตาก็จะพักให้ขอเนื้อก็จะตัดให้แม่ขอดวงใจก็จะนอนในก็แฝงพักเอาไปเลยนี่ตั้งใจไว้อย่างนั้นตั้งใจอย่างสูงคือให้ทั้งสิ่งภายนอกให้ทั้งสิ่งภายในตั้งใจไว้ในรูปอย่างนั้นตอนนี้สุดก็ไปให้ทานช่างซึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็ถือว่าเป็นช่างมิ่งมงคลประจำบ้านประจำเมืองทำให้มีความสุขแต่ว่าคนที่ถือนิยมในทางวัตถุก็เข้าใจอย่างนั้นแต่พระเวสสันดรนี่แกก็เห็นว่าช่างเป็นของสำหรับนั่งขี่ไปไหนมาไหนท่านมีคนมาบอกว่าที่บ้านเมืองนั้นมันเดือดร้อนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขาเล่าลือว่าช่างปัจจยนาคเนี่ยถ้าไปที่ไหนแล้วฝนจะตกอะไรเขาอยากได้ขึ้นมาเลยมาขอพระเวสสันดรแกก็ใจดีพอเข้ามาขอก็เลยว่าเอาไปเลยจูงเอาช่างจูงวัวมาถึงมอบให้เลยไอ้พวกนั่นก็ขึ้นขี่หลังมั่งจูงมั่งห้อมล้อมกันพากันไปชาวบ้านชาวเมืองก็มาเห็นว่าไอ้นี่เป็นนักช่างของพระเจ้าแผ่นดินมานักช่างพระเวสสันดรมาแล้วเข้าไปต่อว่าต่อขานบอกว่าไม่ได้นักเราไปขอมานะท่านให้นะพวกนั่นก็โหนพรรณากันไปเป็นข่าวดังออกไปก็กรูกันทั้งบ้านทั้งเมืองกลายเป็นมติมหาชนขึ้นมาแล้วก็เลยเดินกระบวนสมัยก่อนก็มีเดินกระบวนเหมือนกันเดินกระบวนไปหาพระเจ้ากรุงสนใจหาพระเจ้ากรุงสนใจก็บอกว่าพระลูกเจ้าของพระองค์นี่ทำไม่ถูกช่างนี่เป็นสมบัติของบ้านเมืองไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพระเวสสันดรแล้วก็เป็นช่างมิ่งมงคลเมืองเป็นฝันใจของประชาชนพระเจ้าลูกนี่ทำผิดเอาไปให้แก่พวกพราหมณ์ที่มาจากเมืองกลิงกราชไปเสียแล้วเป็นการไม่สมควรขอให้พระองค์ขับพระเวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองนี่เราจะได้เห็นความยุติธรรมในน้ำใจของพระเจ้ากรุงสนใจท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์ถ้าว่าท่านจะลำเอียงเข้าข้างลูกมันเสียธรรมะเสียความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเขามีมติว่าพระเวสสันดรไม่ใช่ไม่ได้แม้ว่าพระองค์จะเห็นว่าลูกนี่ยังใช้ได้ยังดีอยู่แต่ว่าประชาชนเขาว่าไม่ดีจะไปเข้าข้างลูกก็ไม่ได้มันเสียหายแก่กิจการบ้านเมืองเรียกว่าเสียทางควายรัฐศาสตร์มันไม่ได้แล้วพระองค์ก็ต้องตัดสินพระทัยเรียกลูกมาพูดจากันบอกว่าลูกนี่ทำไม่ถูกนะเรื่องนี้นะประชาชนเข้ามาทำการประท้วงต่อพ่อพ่อนี่แม่จะรักลูกสักเท่าไรแต่ว่าต้องรักประชาชนมากกว่าลูกรักบ้านรักเมืองมากกว่าลูกพ่อจะลำเอียงกับลูกให้ประชาชนเขาเข้าใจผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพ่อจะต้องให้ลูกออกจากเมืองไปสั่งให้ออกไป
พระเวสสันดรก็เป็นลูกที่ดีของพ่อมีความเชื่อฟังพ่อสั่งทุกประการไม่ขัดข้านอะไรทั้งนั้นบอกว่าเมื่อแกตามประสงค์เป็นเช่นนั้นก็ไม่ขัดข้อลูกจะออกเดินทางไปอยู่ป่าเขาวงกตไปคนเดียวรับความจริงเนี่ยนางมัตสีชาลีกันหานี่ไม่ติดเรื่อยใครที่จะต้องไปครับแต่เมื่อพระเวสสันดรมาเล่าให้นางมัตสีฟังนางมัตสีบอกว่าหม่อมฉันต้องไปด้วยพระเวสสันดรอย่าไปเลยในป่านี่มันลำบากต้องไปอยู่กินผลไม้อาหารก็ไม่ดีไม่สมบูรณ์มันอยู่ในวังแต่นางมัตสีบอกว่าเป็นภรรยาของสามีเมื่อสามีเป็นสุขอยู่ในวังก็สุขด้วยแต่พอสามีเป็นทุกข์ไปอยู่ในป่าแล้วไม่ไปนั่งลอยนวลอยู่ในวังแต่งหน้าแต่งตาอยู่ในวังประชาชนก็จะแย้มจะสวนก็จะนินทาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนจะเดินก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากมันลำบากทั้งนั้นคนเขาพูดเนี่ยจะเดินก้มก็ไม่สบายจะเดินเงยก็ไม่สบายจะพูดอะไรก็ไม่สบายจะไม่พูดก็ไม่สบายมันกลมกล่อมใจก็สามีนี่เป็นจัดแก้วกันเกล็ดห้ามหน้างามเนตรทุกเวลาแต่นี่เมื่อไม่มีจัดกันแก้วกันเกล็ดแล้วผู้หญิงจะอยู่ได้อย่างไรนี่เขาสอนผู้หญิงไงตอนนี้สอนให้รู้ว่าภรรยานี่จะต้องติดสอยห้อยตามสามีเมื่อสามีไปนี้ภรรยาก็ต้องไปด้วยไม่ใช่ว่าให้ไปตามลำพังปล่อยไปตามเรื่องแล้วสามีไปอยู่คนเดียวเกิดเหงาขึ้นมาแล้วก็เลยไปหาใครมาอยู่แทนภรรยาในทางข้างหลังก็ต้องหุ่นใจในที่นี้เดือดร้อนแล้วมันเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่ความผิดของพ่อบ้านที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นแล้วเราทำไมไปไม่ไปเฝ้าเลยมันก็เสียหายคนโบราณก็สอนไม่ดีแล้วเพราะงั้นนางมัตสีก็บอกว่าเห็นอย่างไรก็ต้องไปลูกก็ต้องพาไปด้วยจะได้ช่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้อมยาพ่นผมยาทาตามประสาจนอาจจะทิ้งไว้ในเมืองก็ดูอะไรอยู่ก็เลยไปทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกว่าเธอไม่ต้องไปหรอกก็เธอไม่ได้กระทำความผิดคิดร้ายอะไรนางก็บอกว่าไม่ได้หม่อมฉันนี่เป็นภริยาต้องมีความจงรักภักดีเหมือนนางสีดาจงรักภักดีต่อพระรามบัณฑิตผู้เป็นสามีแสดงว่าเรื่องนี้นะเกิดหลังนาเรื่องพระรามเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยเป็นนิทานที่เกิดทีหลังก็ต้องยอมให้ไปชาลีกันหาพระเจ้าปู่ของพญาไปในหลานเนี่ยอยู่กับปู่ปุ๊บแต่ชาลีกันหาก็ไม่ยอมต้องไปแล้วไปลาพระเจ้ายาพระเจ้าอยากเอาบ่นไปต่อว่าพระเจ้ากรุงสนใจหาว่าอะไรใจไม่ใส่ระกรรมกับลูกก็ไปอยู่ป่าอยู่ดงพระเจ้ากรุงสนใจจะทำยังไงนั่งเฉยอุเบกขาพูดมากก็ไม่ได้กับพระนางพุทธดีซึ่งเป็นสาวอัครมเหสีที่พูดยากนั่งเฉยหันหลังให้เฉยนางก็บ่นก็ถอยกลับไปปราสาทเท่านั้นเองสองพระเวสสันดรพนางมัตสีชาลีกันนะก็ต้องไปชั้นแรกนั่งรถม้าไปพอนั่งรถม้าไปคนมาขอม้าแล้วเหลือแต่รถมันจะไปได้อย่างไรพอดีอีกพวกนึงมาขอรถด้วยเลยให้รถไปเสียด้วยแล้วก็เดินไปนี้พระเวสสันดรอุ้มชาลีนางมัตสีอุ้มกันหาเดินกันไปในป่าอันนี้อันนี้ก็ต้องไปด้วยความยากลำบากทำให้เห็นชีวิตของผู้ที่ประพฤติธรรมไม่ย่นย่อท้อถอยในการต่อสู้กับความลำบากยากจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ขัดขืนต้องไปตามคำสั่งก็ไปจนถึงเมืองเชตุโดนกษัตริย์เมืองนั้นก็ออกมาต้อนรับขับสู้อย่างดีนะเพราะว่าเป็นไมตรีกันแล้วก็บอกว่าพระองค์จะไปป่าทำไมอยู่ที่นี่ก็ได้จะให้อยู่สะดวกสบายแค่กับว่าแค่กับว่าลี้ภัยการเมืองมาอยู่สบายไม่เดือดร้อนอะไรพระเวสสันดรท่านว่าอย่างไรไม่ได้มันกระทบกระเทือนทางการเมืองแต่พูดสมัยนี้กระทบกระเทือนทางการเมืองประชาชนกรุงศรีพีก็จะสงสัยพวกท่านหาว่ารับข้าพเจ้าไว้
แล้วเขาก็อาจว่าพวกท่านมีสนับสนุนจะให้กำลังส่งเสริมให้พระเวสสันดรมีกำลังมากและจะยกกองทัพไปตีกรุงเสพียึดบ้านยึดเมืองต่อไปมันจะกระทบกระเทือนกันทางการบ้านการเมืองขอขอบใจไมตรีจิตที่ท่านทั้งหลายมีความเอื้อเฟื้อแต่ว่าเรารับไม่ได้เราจะต้องเดินทางต่อไปถ้าหากว่าท่านจะอนุเคราะห์ก็ช่วยหาคนนำทางให้สักคนก็แล้วกันพวกกษัตริย์เมืองเชตุดรก็จัดพราหมณ์เจตบุตรให้นำทางไปแล้วก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับให้เฝ้าต้นทางอย่าให้ใครไปรบกวนขออะไรกับพระเวสสันดรอีกต่อไปเราไม่มีอะไรจะขอแล้วแต่ว่าไอ้พวกขอมันเยอะไม่รู้ว่าใครใจดีมันก็รุมมาขอแย่ไปเลยบอกว่าที่นี่เฝ้าต้นทางไม่ให้ใครเข้าไปให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญศีลภาวนา อยู่ในป่าสงบสบายท่านก็ไปจนกระทั่งถึงเขามงกุฎอาสมไปสร้างอาสมอยู่แต่ว่าในหนังสือนั้นเราไม่ต้องสร้างเทวดามาสร้างไว้ให้แล้วก็หมายความว่ามีคนไปสร้างไว้ล่วงหน้าให้พระเวสสันดรไปถึงก็ได้อยู่ได้เลยเนี่ยเทวดานี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพวกกษัตริย์เทตูดอนนั่นแหละส่งคนไปเตรียมไว้ต่างกับท่องไว้ให้พักผ้าอาศัยแต่คนสมัยก่อนมันต้องพูดถึงเทวดาหน่อยเพราะว่าพูดถึงคนนี่มันไม่ค่อยขลังแต่พูดถึงเทวดาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเพราะงั้นก็ว่าเทวดาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเมื่อไปถึงแล้วท่านก็อยู่พระเวสสันดรอยู่แห่งหนึ่งนางมัตสีอยู่แห่งหนึ่งกับลูกน้อยมีกติกาสัญญากันไว้ว่าเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วห้ามนางมัตสีเข้ามาในเขตพระเวสสันดรห้ามเข้าแต่ว่าให้อยู่กันอย่างผู้ทรงทศพรหมจรรย์แต่นางมัตสีนั้นทำหน้าที่แม่บ้านที่ดีที่สุดเลยตื่นแต่เช้าเข้าป่ามีไม้คานหาบตะกร้าไปมีไม้สอยไปเที่ยวสอยผลหมากรากไม้ที่กินได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเอามาเลี้ยงพระเวสสันดรและลูกทั้งสองเสวยผลไม้เป็นอาหารเป็นพวกอยู่ในป่ามีชีวิตอยู่ในรูปอย่างนั้นจนกระทั่งว่าอ้าวมีเรื่องร้อนใจอีกฮะพราหมณ์ชูชกนี่แกเป็นคนที่ชอบขอรูปร่างของวิกลวิการแข่งคดขางอตะปุ่มตะปำหน้าตาก็ไม่เนี้ยเรียกว่าลักษณะสวยในตัวชูชกนี่ไม่มีสักอย่างเดียวมีแต่เรียกว่ามันงอต่องอขิงคล้ายกับข้าวเย็นราดข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ที่เขามาต้มแก่รูปอะไรนั่นมันหนุกจิกน้องแง่ก็มาทั้งตัวเฉยเรื่องนะแต่ว่าเธอเป็นคนชอบขอจนรวยมีเงินมีทองไอ้จะรักษาไว้เองก็กลัวขโมยจะมาเอาไปใช่เลยเอาไปขวากไว้กับเพื่อนมีครอบครัวหนึ่งบอกว่าฉันนี่มันต้องเดินทางไปโน่นไปนี่งานฉันมากงานขอนะนะไม่มีงานอะไรจะเก็บเงินเก็บทองไปกับตัวใครรู้มันจะทุบออกไปเพื่อนฝากนะวันหลังฉันค่อยมาเอาแล้วถูกชกกับไปหายไปสองสามปีไม่กลับมาไอ้สองพ่อเมียก็ว่าเราเนี่ยมันเรื่องอะไรที่มาเป็นคนข้าวทรัพย์อยู่ในหนองอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นงูข้าวจอบปลวกอยู่ไอ้ถูกชกในคงจะไปสายที่ไหนแล้วนะสามปีแล้วไม่กลับมาไอ้เงินทองข้าวของเราเอามาจับจ่ายกินแค่เพื่อใช่แค่เพื่อเอาอาเรื่องอายุ่งแล้วแกก็กินจ่ายไปจนหมดพอปีที่สี่จูชกมาการง่องการแห้งมาอีกแล้วถือไม้เท้ายักแย่ยักยันมามาเสร็จก็บอกเออฉันจะมาเอาทองคืนเลยบอกว่านั่งก่อนนั่งก่อนค่อยพูดค่อยจาเรือล่มในหนองทองมันไม่ไปไหนเสียหรอกอย่าไปอย่าไปรู้ว่ามาอะไรจูชกว่าไม่ได้ฉันจะเอาคืนแถวนี้สองพ่อเมียก็เดือดร้อนบอกว่าขอเวลานอกสักสองสามนาทีก่อนเออเข้ามาไปประชุมกันในห้องเวลานอกกันแล้วเมียก็ขอเวลานอกไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงคือพวกแกจะเอาไม่ได้ก็เราไม่มีให้จะทำยังไงเมียบอกไม่เป็นไรหรอกเรายังมีของง่ายชดเชยได้เรามีลูกสาวชื่ออมิตดารูปร่างก็พอไปวัดไปวาก็เขาได้แล้วก็โตเป็นสาวเป็นนางแล้วยังไม่มีครอบครัวคือพวกแกก็แก่แล้วเรายกอันนี้ให้แกเฉลยอะไรพอปรึกษาเวลานอกเสร็จแล้วก็ออกมานะมาบอกว่า
ไอ้เรื่องเงินเงินทองทองของท่านน่ะฉันมันจำเป็นก็เลยใช้ไปซะหมดแล้วแม้จูตกโกรธเลยดิดนู่นโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะบอกว่าอะไรก็เอาของมาฝากไว้เอาไปใช้ไปสอยอย่างนี้ไม่สมควรแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านอย่าอู้วามเลยเราจะมีของชดเชยให้ก็เลยเรียกลูกสาวออกมาแล้วบอกว่านี่ของชดเชยจูชกแก่แล้วยังไม่เคยแต่งงานพอเห็นนางนิตยดาสาวก็เลยรู้เรื่องเงินเรื่องทองอย่างนั้นก็พอใช้ใช้ได้ก็เลยพานางนิตยดากลับไปอยู่บ้านแม่นางนิตยดานี่ก็เป็นหญิงดีที่สุดในเรื่องเลยแม่ชูชกแก่ชรามีสามีแก่ก็ไม่รังเกียจปฏิบัติทุกอย่างเรียบร้อยการบ้านการเรือนน้ำก็ไปตักมาจากท่าใส่โอ่งให้ชูชกผักหุงข้าวต้มแกงเรียบร้อยทีนี้มันเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พวกพราหมณ์อื่นที่มีปัญญาเนี่ยปัญญาไม่เคยเอาเรื่องชอบเที่ยวชอบสนุกอย่าคงจะไปเล่นไพ่บ้างสมัยนั้นแต่คงจะไม่มีไพ่ไปเที่ยวไม่ค่อยอยู่บ้านไม่หุงหาอาหารไม่ต้มไม่แกงกันไปเห็นชูชกแก่ได้เมียสาวเมียสาวปฏิบัติดีก็ริษยานะริษยาแล้วก็มามองดูเมียก็จะเฮ้ยอีนี่มันไม่ได้เรื่องเราตีเมียทีนี้ทุกตีภรรยากันทุกคนเช้าไปทั้งบ้านพวกแม่บ้านทั้งหลายถูกตีไปก็ยุ่งยุ่งบอกว่าไปยืนคิดกันที่ริมท่าน้ำสาเหตุมันอยู่ที่อะไรที่พวกเราถูกตีในรู้ไหมคิดไปคิดมาเพราะว่าอีแม่คนนั้นเนี่ยตีมาได้ผัวแกมันปฏิบัติผัวดีจนผัวเราอิจฉาแล้วหาว่าเรานี่ไม่เอางานเอาการบ้านเรือนไม่เรียบร้อยเราจึงถูกตีไม่ได้ต้องแก้แค้นไปแก้นอกเหตุจะแล้วไม่แก้ที่ตัวนี่ก็เรียกว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแม่หญิงพวกนั้นนะเหตุมันอยู่ที่ตัวบกพร่องไม่ได้มองแต่ไปมองว่าเหตุมันอยู่ที่แม่อามิตดาเนาะนะไปแก้ภายนอกมันก็ยุ่งเลยก็คอยจ้องที่ท่าน้ำตอนนางอามิตดาลงมาตักน้ำก็เข้าไปตัดพ่อต่อว่าดึงหน้าดึงหลังอะไรอย่างนั้นแท้แม่อามิตดาก็เสียอกเสียใจร้องไห้ร้องห่มกลับไปหาชูชกชูชกเห็นร่องก็วิ่งลงมาต้อนรับรับโอ้อมาหม้อน้ำบอกว่าใครทำให้เธอต้องเดือดร้อนเศร้าหมองนางก็บอกว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นทำให้ดิฉันเดือดร้อนต่อไปนี้ดิฉันจะไม่กล้าลงไปท่าน้ำอีกต่อไปแล้วจะไม่ตักน้ำจะไม่ทำอะไรชูชกก็ไม่เป็นไงเธอไม่ทำฉันทำก็ได้แต่นางอมิตรดาบอกว่ามันไม่ถูกนะสามีทำงานแทนภรรยานี่มันไม่ถูกนะสาภรรยาต้องทำงานให้แก่สามีปฏิบัติสามีแต่ท่านจะทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องผิดประเพณีความนิยมของสังคมในสมัยนั้นฉันทำไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้คือว่าท่านต้องไปหาคนใช้มาให้ฉันสักสองคนหนึ่งจูชกตกอกผังแก่ป่านนี้แล้วจะไปหาที่ไหนใครก็จะมาเป็นคนใช้เรานางมิตรดาบอกไม่มีหาได้ได้ข่าวว่าพระเวสสันดรมีท่านใจดีท่านมีลูกสองคนชื่อชาลีกันหาถ้าท่านบากหน้าไปขอแล้วท่านก็คงจะให้นะแหมบอกพรรณนาอะไรให้ความจูชกก็เลยถ้าท่านมันจะต้องไปใช่ไหมแล้วก็เลยออกจะเดินทางนางมิตรดาก็จัดอาหารจะเบียนกังไหมอะไรกินก่อนก่อนไหว้ข้างบนอะไรกินทีหลังไหว้ข้างล่างจัดเรียบร้อยไก่เครื่องภาชนะให้แบกไปกินกลางทางจูชกก็ไปก่อนไปนี่เดินเวียนเรือนที่สามโลกตอนนึกในใจว่าคงไปข้างนู้นคงจะไม่กลับแล้วลางมันบอกเหตุอยู่เลยเวียนเรือนที่สามโลกแล้วก็สั่งพัญญาบอกว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าเปิดประตูนะลงมาข้างล่างไปนั่งขาดให้อยู่ข้างบนบ้านใครจะมาเคาะมาเรียกก็ทำเป็นหูไม่ได้ยินนะอย่าไปไหนฉันก็จะกลับมาอีกนะไปด้วยความอาลัยอาวรณ์แล้วก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งไปเจอนายพรานเจตบุตรเข้านะนายพรานเจตบุตรก็เลี้ยงหมาไว้เยอะพอชูชกไปถึงก็หมาก็ไล่จะงับแข้งชูชกเลยชูชกก็ปีนขึ้นต้นไม้พอปีนขึ้นต้นไม้นายพรานก็ทำมือจะยิงชูชกชูชกบอกว่าอย่ายิงฉัน
ฉันนี่เป็นคนเชิญสารตราของพระเจ้าแผ่นดินรู้ว่าในนี้เนี่ยเป็นตราสารของพระเจ้าแผ่นดินความจริงกับพริกกับเกลือที่เธอเอาไปกินกลางทาง

แต่ว่าเลี่ยมแกมากแกสู้ชกนี่แกหลังแกโกงใจแกก็โกงพอสมควรเรียกว่าเป็นพวกชาติเทียงกูพวกนั้นเขาเรียกว่าพวกเฉกูเขาเรียกว่าพวกกันนิ่งเนี่ยพวกเฉกูตลาดแกมกูชูกับทิศกับแล้วนี่สามชาตลาดจะสีจะเชิญไปหาพระเวสสันดรท่านทำร้ายเราแล้วท่านจะต้องถูกลงโทษติดคุกจนตายถูกประหารชีวิตเลยไอ้เจตบุตรมันอยู่แต่ป่ามันไม่รู้เรื่องอะไรต้มลงกราบสารจากระซิบกระเกลือของจูชกในประหกประหกเลยทีเดียวจูชกก็ลงมาจูชกลงมาก็เจตบุตรก็พาไปเลี้ยงมีเนื้อย่างมีอะไรก็เลี้ยงให้กินเป็นสบายเสร็จแล้วก็พานำทางไปส่งแล้วส่งเข้าป่าป่าเล็กป่าใหญ่จุลพลมหาพลนี่ป่าเล็กมหาพลป่าใหญ่เขาพันนาเรื่องป่าไปเพราะที่ถ้าจะเอาภาพที่อยู่ในหนังสือนั่นมาสร้างเป็นสวนป่าว่าหน้าที่ใดที่หนึ่งแล้วมันสวยงามมากมีหินย้อยมีน้ำตกมีพันธุ์ไม้มีว่านประเภทต่างๆมากมายก่ายกองเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะพริ้งสมัยก่อนนี่เด็กนักเรียนชั้นม.7 ม.8 นี่ต้องอ่านพระเวสสันดรนะเขาให้อ่านพระเวสสันดรนั่นหนึ่งให้รู้เรื่องพระเวสสันดรสองนี่ให้ภาษาไทยเก่งเพราะในนั้นมีศัพท์มีแสงเขาแต่งไปเขาเรียกว่าร่ายยาวแต่สำนวนไปเราะเพราะพริ้งเขาให้อ่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านภาษาไทยโอนก็จะนั่นมหาวิทยาลัยต่างๆมาตกลงกันใหม่ใครจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต้องสอบภาษาไทยด้วยเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ภาษาไทยอ่อนมากได้ปริญญาเขียนหนังสือไม่เป็นตัวเลยในเวลาจะเขียนถามว่าพอไหนพอไหนเขียนสะกดไม่ถูกเพราะว่าหลักภาษาอ่อนภาษาไทยอ่อนคนสมัยก่อนเขาไม่อ่อนเขาเรียนพระเวสสันดรชาดกเรียนมาหนังสือที่มีสาระภาษาก็ดีเข้าใจในเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้อ่อนเลยคิดใหม่ต้องสอบเพื่อให้ภาษาดีขึ้นเรื่องที่เขาเขียนนั้นไปรอบพริ้งป่าใหญ่ป่าน้อยแล้วก็ไปพบฤาษีอีกองค์หนึ่งชื่ออาจุตตฤาษีจู่ชกต่อเข้าไปก็จบกระเจงพูดจาฉลาดนะฤาษีกับเอ็นดูให้พักให้ผ่อนสบายแล้วก็ชี้ทางให้ไปเขาวงกบไปถึงก็เวลาเย็นแล้วเวลาเย็นนึกว่านอนแค่ก่อนก็ไปตอนเย็นนี่ไม่ได้นางมัตตีอยู่เพราะว่านางมัตตีนี่เป็นสตรีในหนังสือว่าอันธรรมชาติสตรีนี่เป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลเนี่ยเขาเพราะว่าไว้ไปรอดนะเป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลมีมัจฉริยะเมื่อบนเป็นตัวมารเมื่อสามีทำทานมักจะท่วงติงเพราะว่าอย่างนั้นแต่การทิ้งไม่ใช่ว่าเฮ้ยโยมถึงจะนิ่งถึงนอนบริจาคทรัพย์อยู่ในวัดโยมผู้ชายไม่ถือคนนะถ้าโยมผู้ชายจะอีกจะเป็นเกาะแก่งกีดกั้นกระแสกุศลเนี่ยมีมัจจยะเมื่อบนเป็นตัวมารเวลาพัญญาจะทำทานมักจะเพื่อนจริงเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะความจริงเป็นอย่างนั้นอย่าแล้วเวลานี้เพราะว่าพัญญาไม่ค่อยมีความตระหนี่ไม่บริจาคทานดีแต่สมัยนั้นก็ว่าจูชกแกว่าอันนี้ไม่ใช่ใครว่าจูชกแกว่าธรรมนาสตรีเป็นก่อแก่งกีตั้งกระแสที่สุดเลยก็ตะกอนเอาผ้ากันไปคาบเป็นห้านอนบนต้นไม้นอนจนสว่างพอสว่างนางมัตสีก็เข้าป่าจูชกก็ไปตอนนั้นนะตอนนักนางมัตสีไปป่าเข้าไปหาพระเวสสันดรแหมพอไปถึงแกไม่ขอเฉยๆหรอกอันนี้เขาเรียกว่าต้องใช้ศิลปะในการพูดจูชกก็ชักแม่น้ำทั้งห้าเข้ามาล่อแม่น้ำทั้งห้าคือแม่น้ำมัจจิรวดีสระภูมาหิงกมนาว่าแม่น้ำทั้งห้าเนี่ยมันเป็นกระแสน้ำเล็กแล้วก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำทิ้นทูแม่น้ำคงคาเมื่อน้ำในห้วยเต็มก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำน้ำในห้วยก็จะเต็มแล้วก็ไหลลงมหาสมุทรแต่ก่อนจะถึงมหาสมุทรก็พวกกรุงเทพแย่ไปตามกันน้ำมันท่วมเมื่อเริ่มมีการเย่อแล้วจำปีว่าการก็ต้องลิ้นเลยเดือดน้ำมันแย่ไปเลยมันท่วมเลยน้ำมันไหลมากเกินไปก็ท่วมมันอย่าโยมอย่าไปบ่นตกอกตกใจอย่างนั้นธรรมดาเราอย่าไปบ่นกับใครอันนี้ก็โจชกก็ไปพูดเปรียบเทียบว่าน้ำเป็นฉันใดน้ำกระไท

ของพระเวสสันดรก็เหมือนกับแม่น้ำที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาใครจะตักจะเตือนจะอาบจะกินน้ำก็ไม่ลดไม่สิ้นลงไปย่อน้ำใจพระเวสสันดรเพื่อจะขอเรียกว่าย่อขอนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาคนเราจะไปหาใครมันต้องย่อเขาก่อนแต่ว่าย่อให้สมควรนะถ้าย่อเกินเขารู้เท่าไอ้นี่ลูกไม้กับกูอีกแล้วมันไม่ได้เรามันต้องใช้คำยอแต่พอดีอย่าให้มันเกินไปยกย่อคนเรามันชอบยอทั้งนั้นเขาจึงบอกว่าลูกยอที่ใครๆก็ชอบทั้งนั้นสอยสอยไปเสร็จมันก็คงได้ผลมั่งนะคำตีนี้ไม่มีใครชอบอ่ะแกก็ยอพระเวสสันดรพระมุขเจ้าแกบอกว่าข้าพระองค์ที่อุตส่าห์เดินต่อกายอันลำบากมานี้ก็เพื่อประสงค์จะขอพ่อชาลีแม่กันหาเพื่อเอาไปเป็นคนใช้เนี่ยพระเวสสันดรก็บอกเออไม่เป็นไรไม่ขัดข้องนะเราจะให้ด้วยความเต็มใจเมื่อท่านต้องการเราก็จะให้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเวลานี้นางมัทสีไปป่าขอให้นางมัทสีกลับมาก่อนแล้วก็นางก็จะได้ดีอกดีใจจะได้ร่วมกันบริจาคแหมจูชกแกก็ต้องทันทีแกบอกนี่เนี่ยก็อยากพระเวสสันดรใจดีดีไม่จริงนะการจริงก็กัดโกะว่าต่อว่าเอาเลยเมื่อตะขี้ว่าให้แต่ต่อมาก็ว่าให้นางมัทสีกลับมาพอนางมัทสีกลับมานางก็จะคัดค้านเลยไม่ให้แล้วก็จะได้พูดบ่ายเบี่ยงว่าความจริงฉันจะให้นะแต่ว่าแม่มัทสีเขาไม่ให้ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะฉันไม่ได้เกิดเองนางมัทสีก็โกรธนี่ฤทธิ์นั่นพระไทยจะเรียกฉันบอลแอบตัดข้อต่อว่าเอาเองนะพระเวสสันดรก็ว่าไม่ใช่เช่นนั้นเขาเป็นแม่ก็ควรจะได้ดีใจในการที่จะได้บริจาคทานด้วยกันจูชกเดี๋ยวไม่ได้ถ้าปล่อยให้นางมามันจะชักช้าเสียเวลาเพราะงั้นก็เอาเลยจ้ะเลยขอเอาไปเดี๋ยวนี้พระเวสสันดรก็จะมองหาลูกเอาหายไปไหนแล้วชาลีกันหนาเห็นตาจูชกรูปร่างอัปลักษณ์ก็หนีแล้วหนีไปอยู่ในสาบัวนะเอาใบบัวปิดหัวไว้ไม่เห็นพระเวสสันดรก็รู้ว่าลูกอยู่ในสระก็ไปพูดพรรณนาให้ลูกขึ้นจากสระน้ำในนี้ก็เรียกว่ากันกุมารคือเกี่ยวกับพระกุมารกุมารีทั้งสองนะแล้วก็เปรียบเทียบว่าพระองค์นี่เหมือนกับว่าเป็นพ่อข้าเรือสำเภาเตรียมของลงเรืออะไรเรียบร้อยจะออกไปสู่ฝั่งคืออมตะนิพพานลูกนี่ก็จะได้ช่วยเหลือให้เรือออกไปได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นมาช่วยพ่อเพื่อให้ได้ไปถึงจุดหมายคือความดับทุกข์ของลูกเอ้ยขึ้นมาเถอะแม่ลูกก็เลยฟังคำพ่อก็สงสารพ่อเลยก็ขึ้นมากราบแท้ท้าให้พระเจ้าพ่อยกให้ตาจูชกจูชกพอได้แล้วก็เอาเชือกผูกมือเลยพอผูกมือเนี่ยบอกไม่ได้จะเอาไปเป็นคนใช้ต้องผูกตะคอกให้กลัวซะหน่อยเลยเอาไม้หวายเทียนเลยพระเวสสันดรก็แหมอีตานี่มันหยาบคายจริงๆเทียนลูกต่อหน้าเราแต่มากรมก็แท้แท้เราให้เขาแล้วเขาเป็นบ่าวเป็นคนใช้กันไม่ใช่ลูกของเราแล้วก็ต้องข่มไว้ด้วยกับขันติไม่แสดงอาการอะไรให้ปรากฏจูจกก็พาไปจนค่ำมืดเข้าไปในป่าอันนี้ก็จะต้องพักไงจูจกก็คือไปนอนข้างบนฝากกุมารตั้งสองผูกไว้ที่โคนไม้แกก็นอนจนครอกๆอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่าสองกุมารก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกมีคนมาช่วยเหลือเทวดาอีกตอนนี้เทวดาก็มาช่วยให้แกจะสบายหลวงเจ้าก็พาเดินต่อไปมันไปถึงทางสามแพร่สองแพร่งเข้าไอ้แยกหนึ่งจะไปเมืองสู่ชกแยกหนึ่งจะไปเมืองสีพีชาลีเป็นผู้ฉลาดแหลมคมลูกผู้ชายฉลาดจูชกไปงงคิดไปทางไหนชาลีบอกทางนี้เลยชี้ทางที่จะไปเมืองพระเจ้าปูนะจูชกก็หลงกลเด็กนะพอเดินไปออกเมืองสีพีเมืองพระเจ้าปูประชาชนได้เห็นตาแก่จูงเด็กมาไอ้นี่ไปลักลูกก็มาลักลูกพระเวสสันดรไม่ได้เราต้องจับฐานเป็นโจรลักเด็กเลยเข้าไปรุมจับจูชกก็ไม่ช่างฉันไม่ได้นัดมันไปขอมาพระเวสสันดรให้นี่อันนี้พูดไม่จริงนะพ่อที่ไหนจะให้ลูกเป็นทานต้องพาไปหาพระเจ้าแผ่นดินก็พาไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน
ราชาลีกันหาก็ไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ชั้นล่างไม่ขึ้นไปนั่งเฉยพ่อก็ถามเรื่องราวจูงชกไปอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าอ้าวลูกทั้งสองหลานทั้งสองทำไมนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นมานั่งใกล้ปูชาลีก็บอกว่าอย่างไรชาลีบอกว่าหลานเวลานี้ไม่ใช่หลานปูแล้วแต่เป็นคนใช้เป็นทาสของตาแก่จูชกคนนี้หลานจะต้องเคารพนายจะขึ้นไปนั่งใกล้องค์พระมหากษัตริย์ย่อมเป็นการไม่สมควรพระเจ้าปู่ฟังเช่นนั้นก็เรียกว่าเสียพระทัยว่าแหมไอ้หลานน้อยมันยังพูดกระแทกแตกดันปู่เลยทำให้ปู่ไม่สบายใจก็เลยบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรเราจะถ่ายชีวิตของหลานไว้พระเจ้าพระเกศสันดรท่านตั้งค่าไว้แล้วตั้งค่าลูกหลานลูกทั้งสองไว้ด้วยราคาแพงทีเดียวเพื่อว่าใครจะถ่ายต้องเป็นคนมั่งมีถึงจะถ่ายได้มาคนจนขายไม่ได้จากชูชกก็ตั้งค่าไว้กันหานี่แพงกว่าชาลีผู้หญิงนี่ตั้งค่าแพงมากชูชกแกก็บอกว่าถ้าจะเอาเด็กสองคนนี้ก็ต้องถ่ายพระเจ้าจึงต้นใจก็ยินดีถ่ายถอนเมื่อถ่ายถอนแล้วบอกว่าท่านอย่าไปก่อนเลยทรัพย์สมบัติท่านจะพาไปก็ลำบากเราจะเลี้ยงท่านสักมื้อก่อนเลยเลี้ยงอาหารอย่างดีจูชกเดินป่ามานานเนี่ยไม่ได้เคยกินอาหารดีกินมากเลยจุกตายเลยเขาเรียกว่าท้องแตกตายไม่ใช่ท้องระเบิดไม่ใช่ว่าท้องแตกไม่ใช่ระเบิดอย่างนั้นหมายความว่าจุกตายกินมากหายใจไม่ออกตายเลยตายทรัพย์สมบัติตาจูชกก็ประกาศหาญาติไม่มีใครมารับก็เวรคืนเข้าพระกลางหลวงต่อไปจาริกันนาก็ได้เป็นไทยได้อยู่กับพระเจ้าปูแต่เมื่อได้อยู่กับพระเจ้าปู่แล้วชาลีกันหานึกถึงพ่อแม่ที่ต้องตกระกำลำบากอยู่ในป่าก็เลยกราบทูลพระเจ้าปู่ว่าพ่อแม่นี่เดือดร้อนมากอยู่ในป่าเนี่ยปู่ควรจะไปรับกลับมาเสียทีอันนี้ก็พอดีกับประชาชนก็ได้ข่าวว่าชาลีกันหาถูกให้เป็นทานเขาก็ไม่ก็โอบเราไม่สันดอนนี่ท่านมั่นคงในเรื่องทานเนื้อเกินให้มาให้ช่างให้ทรัพย์สมบัติให้ลูกแล้วก็ยังให้นางมัตสีอีกนะพระอินทร์มาขอปลอมกลัวเป็นตามแก่มาขอที่มาขอนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเมื่อคนอื่นมาขอแกให้นี่จะลำบากเลยขอไม่ใช่ก่อนขอเสร็จแล้วไม่เอาไปแล้วบอกว่าขอฝากไว้กับท่านเพื่อจะได้อยู่ปฏิบัติวัฏฏะต่อไปไม่งั้นพระเวสสันดรจะให้หมดนะใจก็ดีแล้วเกินน่ะได้มาขอเสียก่อนแล้วก็มอบบ้านทีหลังชาลีกันนะไปเล่าเรื่องให้ปู่ย่าฟังปู่ย่าก็สงสารพอดีกับประชาชนก็เห็นหมดเห็นใจก็เดินกระบวนอีกเหมือนกันเดินมาบวนมาขอให้ไปรับพระเวสสันดรกลับมาก็จัดกระบวนแห่ไปรับกลับมาก็เรียกว่านครกันกันสุดท้ายแห่กลับเข้าบ้านเข้าเมืองอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปคนทำดีแล้วก็ไม่ตกต่ำอะไรละตามวัดต่างๆก็ออกพรรษาก็ต้องมีมหาชาติเทศมหาชาติในวันหนึ่งคืนหนึ่งเจ้าเทศคาถาพันว่าบาลีเลื่อนไปเลยทีเดียวฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนก็นั่งฟังหลับไหลไปตามๆกันคุณยายก็นั่งฟังทุกลมไปเลยต่อพระเจ้าต่อเอวังก็มีลุกขึ้นจบแล้วลาทุกต่อไปอันนี้เรื่องของคุณยายก็ฟังแบบนั้นแล้วมีเทพประเทศนะมหาชาติเนี่ยปักใต้ก็เรียกว่าเทพมหาชาติภาคเหนือก็เรียกว่าเทพเทวีทำบุญเทวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดูจะเรียกว่าอะไรเนี่ยดูว่าจะทำบุญเทวีด้วยหรือเปล่าสองอย่างเราเรียกว่าทำบุญเทวีก็มีกันไงคาถาพันสองตอนบั้นต้นบั้นปลายรับไปกันสองคนแล้วก็ทานะกันวันเปาเวทแล้วก็กันเรื่อยๆไปจนกระทั่งนครกันทิศสามกันทุกคนรับกันไปปัจจัยก็เอาบำรุงวัดป่าอารามต่อไปแล้วก็เทศมหาชาติจบแล้วก็ต้องมีเทศอริยสัจสี่สองธรรมะให้คนฟังกันต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเอามาเล่าให้โยมฟังว่า
คนโบราณเนี่ยก็เขียนเรื่องประเภทสอนใจคนไหว้ให้รู้จักบริจาคทานให้มีความอดทนให้มีความเพียรให้มีความตั้งใจมั่นเรียกว่าบารมีสิบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในอดีตชาติคือในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเป็นมโหสถเป็นเตมีไม้เป็นภูริทัตชาดกเป็นอะไรต่ออะไรถึงพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็เลยมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของการให้เป็นตัวอย่างของการเสียสละเราอยู่กันด้วยความเสียสละแล้วก็จะสบายพ่อแม่เสียสละลูกเพื่อลูกลูกก็มีความคิดเสียสละเพื่อพ่อแม่ครอบครัวทุกครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันเสียสละต่อกันเมื่อมีความเสียสละความเห็นแก่ตัวมันหายไปการอยู่ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่ออย่างนี้ก็พอสมควรแก่เวลา

0: าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมช่องของเรานะคะ
1: น่าเสียดายจังที่หลายคนนั่งลงแล้วไม่อยากเดินต่อและตัดพ้อว่ากำลังใจที่เหลือไม่มีเลยชีวิตนี้หมดแรงไม่มีใครอยู่เคียงข้างกายไม่เหลือใครที่ตื่นมายามเช้าและจะคอยให้กำลังใจจากคนที่เคยมีบัดนี้ไม่เหลือใครอยากให้กำลังใจคนที่กำลังนั่งลงด้วยความหมดแรงอย่าได้มองว่าแรงเราหมดแม้จะเหลือน้อยแต่ขอให้ใช้กำลังที่เหลือน้อยเป็นทุนในการให้ได้กำไรของแรงด้วยการสร้างกำลังใจเพียงเล็กๆในยามเช้าๆลองได้นั่งสำรวจตรวจตนหลับตาเจริญสมาธิแล้วดูใจของตัวเองว่าวันนี้กำลังใจหมดไปด้วยเหตุผลอะไรเหตุการณ์ใดที่ทำให้บั่นทอนความรู้สึกมากเป็นเหตุภายนอกหรือว่าเราเองที่เป็นผู้ที่ทำให้คำว่ากำลังใจไม่มีเหลือใครเป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ภายนอกทุกอย่างล้วนแต่เกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุทุกอย่างต้องเกิดแล้วถ้าหากว่าเราคือส่วนหนึ่งของการที่ได้หมดกำลังและนั่งลงก็ขอให้ใช้กำลังที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยมาต่อเติมกำลังให้กลายเป็นกำไรเพราะชีวิตยังต้องเดินต่อลองหันกลับไปมองข้างหลังยังมีใครอีกหลายคนที่ยังคอยความหวังอยู่จากเราจะมีพ่อแม่ลูกหลานเป็นต้นอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนที่ยังคอยมองอยู่ไกลๆและไม่มีใครที่จะพยุงใครได้นานเพราะทุกคนต่างมีกำลังจำกัดเมื่อพยุงขึ้นมาแล้วการที่เราไม่ได้ก้าวขาเดินต่อคงไม่มีใครในโลกที่จะประคองใครได้ตลอดชีวิตวันนี้อย่าได้บ่นว่าหมดกำลังหรือหากจะบ่นก็ขอให้บ่นแต่เพียงวาจาแต่ให้ใจยังคงมองเห็นว่ากำลังฉันยังมีทุกคนล้วนแต่เคยล้มและมองไปเห็นว่าปรากฏการภายนอกเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเราสามารถจะควบคุมจิตเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงว่ายน้ำอยู่ในท่ามกลางทะเลหลวงเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกด้วยพละกำลังที่มีเหลือเพียงน้อยแต่กำลังใจแห่งการว่ายน้ำข้ามโอคสงสารจะไม่ยอมหยุดเลยวันนี้เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบ่นว่าหมดกำลังแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดเดินเพราะเมื่อหยุดเดินเมื่อไรกรรมเวรที่เคยสร้างไว้จะไล่หลังตามมาให้ผลได้ทันสร้างบุญไว้ให้มากขอให้จงลุกขึ้นและสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอเป็นกำลังใจเจริญพรธรรมะรับเช้าวันใหม่วันนี้หลายคนที่บอกว่าชีวิตของเราไม่มีค่าเหมือนกับเศษผ้าที่มันขาดขาดแต่ความมีค่าหรือไม่มีค่าบนเศษผ้าขาดขาดชิ้นหนึ่งไม่แน่ลองหาให้เจอว่าคนที่เขาเห็นคุณค่าของเศษผ้าขาดขาดหนึ่งชิ้นวันนี้เรามองเห็นเศษผ้าที่สามารถจะนำมาปะนำมาเย็บมาย้อมเริ่มต้นใหม่ให้กับผ้าผืนขาดที่น่าจะเป็นเศษผ้าที่ถูกทิ้งก ลับมาเป็นอังสะของพระกลับมาเป็นสบงที่พระนุ่งเป็นจีวรที่สวมใส่แล้วแต่เราจะออกแบบแล้วแต่เราจะเห็นคุณค่าว่าควรจะเลือกส่วนใดที่ดีของเศษผ้าที่ขาดชีวิตคนบางคนก็เช่นกันเช้านี้มองหาให้เจอว่าใครที่เห็นคุณค่าของชีวิตขาดของคุณหรือถ้าไม่มีใครเห็นก็มองให้เห็นว่าจริงๆแล้วยังมีตัวเราเองและคนที่เรารักเห็นคุณค่าของชีวิตขาดของเราเจริญพรพรทุกท่านเช้านี้ขอให้ข้อคิดร่วมกันว่าวันนี้ชาวพุทธอย่าได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยความรู้สึกว่าเป็นลักษณะของการอ้อนวอนให้พระองค์ทรงมาช่วยเราอย่าได้ลดศักดิ์ศรีของความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการที่ให้พระองค์เป็นเทวดาองค์หนึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งแล้วก็อย่าได้ลดศักดิ์ศรีของเราว่าเราจะไม่ทำอะไรรอให้คนอื่นมาอุ้มชูยกขึ้นไปสู่ความสูงอย่าได้อ้อนวอนเพราะการอ้อนวอนจะเป็นกำแพงกั้นระหว่างศักดิ์ศรีของพุทธะก็ถูกลดศักดิ์ศรีของเราที่จะปฏิบัติเองก็ถูกลดดังนั้นเมื่อการที่เราจะได้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งลักษณะของการอธิษฐานใจก็เป็นของดีเป็นเรื่องดีการอธิษฐานจิตจะคล้ายๆกับการอ้อนวอนขอให้เป็นแต่การอธิษฐานจิตคืออ้อนวอนตัวเองว่าลงมือทำเสียทีอ้อนวอนตัวเองว่าเราควรจะต้องมีแบบอย่างที่ดีด้วยการดูบุคคลที่เป็นตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่างนี้จะถือว่าเป็นการยกระดับศักดิ์ศรีของเราและยกระดับศักดิ์ศรีของผู้ที่สอนคือองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นจึงขอให้เราทุกท่านหากจะเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้เป็นชาวพุทธที่รู้จักว่าเรามีศักยภาพในการพัฒนาตนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพัฒนาตนเป็นผู้นำเราไปก่อนและขอให้เราทุกท่านอย่าได้กราบไหว้สิ่งใดด้วยความรู้สึกว่าอ้อนวอนจะเป็นการทำร้ายเขาแล้วก็เป็นการทำร้ายเราให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างการเป็นแบบอย่างของกันและกันและปฏิบัติตามต่อกันและกันด้วยความสามารถของตัวเราเองจะเป็นการปลอดภัยกว่าเจริญพรวันนี้วันสุดสัปดาห์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้มันยังมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆไม่จบก็ลองพิจารณาดูว่าได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เรากำลังย่ำอยู่กับปัญหาเดิมถ้าหากปัญหาเดิมไม่จบแล้วปัญหาใหม่มันเกิดขึ้นมามันจะกลายเป็นการความซ้ำซ้อนของปัญหาและดินพอกหางหมูในเรื่องของการแก้ปัญหาจะตามมาดังนั้นเมื่อหากว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้จบเป็นเรื่องๆและพร้อมที่จะเจอกับเรื่องใหม่ซึ่งอย่าได้คาดหวังว่าชีวิตนี้มันจะไม่เจอปัญหาเมื่อชีวิตมันเกิดมาพร้อมกับรูปแบบที่เราเคยบางสร้างบางอย่างไว้เราก็ต้องรับผิดชอบและเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบอย่างมีระเบียบรับผิดชอบอย่างมีรูปแบบที่ดีการบริหารจัดการปัญหาจะทำให้เราเก่งในการที่จะแก้ปัญหากับทุกๆเรื่องที่จะผ่านมาอีกวันนี้วันท้ายที่สุดของสัปดาห์ขอทุกท่านจงใช้สัปดาห์ที่เหลือของชีวิตในการที่จะหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีที่สุดเพื่อที่จะเจอปัญหาใหม่ๆมันจะทำให้เราแกร่งขึ้นเจริญพรขอทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าที่ฟังดูก็น่าขำดีเหมือนกันมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งเรือโดยที่มีคนแก่พายเรือซึ่งคนแก่ก็เป็นคนรับจ้างพายเรือปรากฏว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนที่นั่งเรือโดยสารคนแก่พายไปเจ้าหนุ่มก็ชวนคุยไปว่าลุงรู้จักเฟซบุ๊กไหมปรากฏว่าคนแก่ก็บอกว่าไม่รู้จักเฟซบุ๊กเจ้าหนุ่มก็บอกว่านี่ถ้าลุงไม่จะรู้จักเฟซบุ๊กในยุคนี้นะก็ถือว่าตายไปแล้ว 20% นะลุงลุงก็บอกโอ้โหนี่ฉันตายไปแล้ว 20% เหรอไม่รู้จักเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วลุงรู้จักไลน์ไหมไลน์ก็ไม่รู้จักเจ้าหนูนี่ลุงตายไปแล้ว 20% นะเนี่ยนี่ข้าไม่รู้จักไลน์ก็ตายไปแล้ว 20% เหรอลูกใช่ลุงลุงรู้จักโซเชียลมีเดียไหมไม่รู้จักลูกอ้าวถ้างั้นลุงก็ตายไป 20% ตายแล้วนี่ฉันตายไปแล้ว 60% ตายไป 60% ไม่รู้จักไลน์ไม่รู้จักเฟซบุ๊กไม่รู้จักโซเชียลมีเดียสักพักหนึ่งพายุใหญ่มาคลื่นลมแรงเรือกำลังจะจมลุงก็ถามไอ้เจ้าหนุ่มไอ้เจ้าหนุ่มก็ตกใจลุงเรือจะจมไหมเนี่ย
2: เอาเรือจมแน่นอนเจ้าหนุ่มมึงว่ายน้ำเป็นไหมเจ้าหนุ่มบอกว่ายน้ำไม่เป็นหรอกลุงลุงบอกถ้าอย่างนั้นมึงตาย 100% ลูกเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อที่จะบอกกับท่านทั้งหลายว่าคนเราอย่าดูถูกผู้สูงวัยอย่าดูถูกคนเกิดก่อนคนเกิดแก่เพราะว่าเมื่อเราหลงป่าคนปัจจุบันอาจจะเอาตัวรอดไม่ได้มากเท่ากับคนสูงวัยซึ่งเคยอยู่ในป่ามาก่อนคนที่หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นแต่ถ้าไฟดับขึ้นมาอาจจะไม่มีข้าวกินแต่คนแก่ผู้สูงวัยอาจจะสามารถหุงข้าวและซักผ้าด้วยมือโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันก็ได้ดังนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าคนที่ตายได้ 100% อาจจะเป็นคนที่รู้จักโลกใบนี้ได้อย่างทันสมัยที่สุดแต่คนที่รู้จักโลกนี้ที่ทันสมัยได้น้อยๆอาจจะตายเพียงแค่ 30-40% เท่านั้นวันนี้ขอเราทุกท่านอยู่กับโลกของความเป็นจริงด้วยการให้ตายน้อยที่สุดตายน้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญด้วยการอยู่กับโลกของความเป็นจริงเจริญพรเจริญพรทุกท่านธรรมะเย็นนี้มีหลายคนตั้งคำถามว่าเวลาคนทะเลาะกันเขาก็มักจะใช้คำว่าทะเลาะกันมากๆก็เดี๋ยวก็หาลงก็ท่านก็ลองสังเกตสิว่าเวลามีการทะเลาะกันที่ไหนก็มักจะมีคำว่าหาทะเลาะกันด้วยคำนี้แล้วมันยังเกิด after shock ของคำที่เป็นอัปมงคลก็คือมันเกิดมาจากจิตที่เป็นอัปมงคลของคนแล้วก็เกิดทำให้มีสิ่งอื่นตามมาอีกหลายเรื่องเพียงแค่การทะเลาะกันเขาจึงเรียกว่าหาลงเพราะมันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงสมัยอยุธยาแล้วก็มาอีกหลายยุคหลายสมัยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ทะเลาะกันด้วยการเพียงแค่ตักบาตรตอนเช้าภรรยาก็ตะโกนเรียกสามีว่าเมื่อไรมึงจะออกมาตักบาตรสักทีเนี่ยเนยืนคอยแล้วเนี่ยไอ้หาเนนก็ยืนยิ้มเออดีเหมือนกันนะสามีบ้านนี้ชื่อสั้นดีชื่อหาสามีก็ตะโกนมาก็เอาแล้วทำไมมึงไม่ตักละอีหาเนนก็ยืนนึกในใจเหมือนกันเออก็ดีเหมือนกันน้องเมียก็ชื่อเดียวกับผัวพักเดียวเมียก็ทำท่าจะยกทัพพีกว้างผัวก็ให้ผัวก็เดินฉับๆออกมาแล้วบอกอ้ามาๆเดี๋ยวกูตักก็ได้เรื่องมากจริงพอตักบาตรไปก็บ่นต่อหน้าเนนแหมไอเนนหานี่ก็มาได้ทุกวันมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนกลายเป็นคนชื่อหาไปหมดเพราะมีทะเลาะกันที่ไหนเบียดเบียนที่ไหนก็กลายเป็นหาลงที่นั่นดังนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายในเย็นนี้ว่าเมื่อที่ใดมีความขัดแย้งความเป็นอัปมงคลก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลาวันนี้เมื่อเราไม่ขัดแย้งกับตัวเองมีความเข้าใจในตัวเองว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อขัดกับใครเราก็จะไม่ขัดกับคนอื่นคำว่าหามันอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวเราเองก่อนและมันก็แผ่ขยายวงกว้างเหมือนก้อนหินที่ตกลงไปในน้ำและแผ่ขยายวงเป็นวงกลมเป็น after shock ของความทุกข์ของสังคมเจริญพรเจริญในธรรมท่านสาธุชนทุกท่านมักจะมีคนมาถามว่าการเป็นชู้บาปมากไหมเพราะว่าในยุคปัจจุบันเป็นโลกของสังคมออนไลน์ที่คนจะเจอผู้ชายผู้หญิงนอกบ้านได้ง่ายจึงถามว่าการเป็นชู้เนี่ยบาปมากไหมก็ต้องตอบว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เยอะทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการผิดสามีผิดภรรยานอกใจกันเป็นชู้บาปเยอะบาปมากและกล่าวถึง อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่จะต้องไปเป็นเนี่ยบอกไว้ชัดเจนแต่คนคนนั้นที่ถามว่าเป็นชู้บาปมากไหมแล้วเขาก็ถามว่าแต่เดี๋ยวนี้คำว่าชู้เนี่ยเขามักไม่ค่อยใช้แล้วเปลี่ยนจากชู้เป็นคำว่ากิ๊กพอเปลี่ยนเป็นคำว่ากิ๊กแล้วมันยังบาปเท่าเดิมไหมคะท่านก็ต้องบอกว่าโยมถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเปลี่ยนชื่องูเห่าเปลี่ยนชื่องูเห่าให้มันชื่อนิ้งหน่องก็น่ารักดีนะแต่ถ้าลองเอาไอ้เจ้านิ้งหน่องมากัดเราเนี่ยพิษยังเหลือเท่ากับงูเห่าเหมือนเดิมไหมโยมก็เหลือเท่าเดิมแล้วคะท่านเพราะว่าไอ้นิ้งหน่องมันก็คืองูเห่านั่นแหละบอกใช่โยมถ้าวันนี้กิริยาการทำของคนที่เราเรียกว่ากิ๊กแต่คือยังกิริยาเหมือนชู้ก็บาปไม่ได้ต่างจากชู้นั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้เข้าใจในจุดนี้การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเพื่อที่จะให้ปลอดภัยเพราะไม่ทราบว่าโลกเบื้องหน้าจะเจออะไรก็ถือว่าการสำรวมไว้ในเรื่องของกามคือพึงพอใจในสามีภรรยาเฉพาะของตนก็นับว่าเป็นการปลอดภัยเพราะว่าโลกเบื้องหน้าไม่มีใครทราบดังนี้ธรรมะเช้านี้ขอเจริญพรทุกท่านเจริญพรท่านทั้งหลาย วันนี้ได้เห็นแมลงตัวเล็กๆที่เขาหงายท้องที่มันเป็นปีกแข็งๆแมลงปีกแข็งๆเวลาพอเขาหงายท้องแล้วเขาคว่ำไม่ได้เราก็ช่วยให้เขาคว่ำลงแล้วก็แมลงตัวเล็กๆอีกหลายๆตัวที่บางทีเราก็เห็นว่าเป็นแมลงตัวเล็กที่หลายคนไม่ได้ใส่ใจถ้าหากว่าเราช่วยแมลงตัวเล็กๆบ่อยๆช่วยเรื่อยๆทุกวันการที่ไปปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ๆเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือซึ่งสัก10ปีจะทำสักครั้งหนึ่งกับการช่วยแมลงตัวเล็กๆทุกวันทุกวันวันละ5ตัว10ตัวทำจนจิตเราเนี่ยมันจำได้ว่าวันนี้ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งวันนี้ไม่ได้ช่วยชีวิตใครหรือเปล่าอาตมาคิดว่าการทำบุญเล็กๆแต่ทำบ่อยๆอาจจะมีอานิสงส์มากกว่าการทำบุญใหญ่ๆแต่นานๆทำครั้งหนึ่งบุญใหญ่อาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับบุญบ่อยทำบุญครั้งละล้านเห็นใครเขาทำบุญครั้งละ10ล้านแต่เขาทำครั้งเดียวแล้วเขาไม่ได้ทำอีกมันอาจจะสู้คนที่ทำวันละ5บาททำวันละ10บาทแต่ทำทุกวันเนี่ยอาจจะสู้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาใช้วิธีคิดซึ่งเป็นทฤษฎีว่างบน้อยแต่ทำด้วยความฉลาดทำก็คือฉลาดทำด้วยการทำยังไงให้จิตมันคิดแล้วก็ติดนิสัยให้ได้ว่าเราลืมทำความดีอะไรไปสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าให้จิตมันเกิดความคุ้นเคยดังนั้นบุญเล็กๆแต่ทำบ่อยๆอาจจะมีอานิสงส์ใหญ่กว่าบุญใหญ่ๆที่นานๆทำครั้งไถ่ชีวิตโคกระบือนานๆครั้งอาจจะไม่ได้บุญมากเท่ากับการช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆแต่ทำบ่อยๆหรือการนั่งสมาธิหลายคนคุยว่านั่งได้ 2-3 ชั่วโมงแต่นานๆทำครั้งอาจจะสู้คนที่นั่งวันละ5นาที10นาทีแต่ทำทุกวันอาจจะสู้คนกลุ่มนี้ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทุกท่านจะหาทางออกสำหรับหลายคนที่ยากจนและไม่มีเงินทำบุญเรามีมือมีเท้ามีตามีปากที่จะใช้ตามองสิ่งที่ดีมีมือที่จะช่วยเหลือคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทำบ่อยๆมีปากที่จะพูดในการที่จะแนะนำให้คนอื่นทำความดีและมีหูที่จะฟังสิ่งที่ดีๆมีปากที่จะสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้และทำบ่อยๆเรื่อยๆความยากจนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทำความดีวันนี้ขอทุกท่านได้จงเป็นผู้ที่ทำความดีเรื่อยๆสม่ำเสมอและความดีจะคุ้มครองเราเจริญพรท่านเช้านี้กำลังเดินทางเวลานั่งรถแต่ละครั้งยังไงซึ่งก็ต้องคาดเข็มขัดให้ถึงเพราะถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดให้ถึงแล้วถ้านั่งรถไปแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเราคงจะไม่มีโอกาสที่จะคาดเข็มขัดได้ถึงเพราะว่าเหตุการณ์ยังไงข้างหน้าก็ไม่มีทางที่จะคาดเหตุการณ์ได้ถึงดังนั้นเมื่อก่อนที่จะออกรบทุกครั้งก็คาดเข็มขัดซะให้ถึงเพราะถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแล้วเราไปดึงเข็มขัดมาเราคงไม่มีโอกาสที่จะคาดเข็มขัดได้ถึงและเมื่อรถชนกันขึ้นมาตอนนั้นแหละเราจะถึงคาดดังนั้นวันนี้จึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าการเซฟชีวิตการป้องกันชีวิตในเบื้องต้นก่อนที่จะให้มันเกิดเหตุแล้วมาแก้ทีหลังกันไว้ซะดีกว่าแก้คำโบราณที่ผูกไว้ดีก็ถือว่าเป็นคำที่เตือนใจเราในเช้านี้ได้เป็นอย่างดีขณะนี้กำลังเดินทางเพื่อที่จะไปแสดงธรรมถึงวันนี้ต้องการให้ทุกท่านได้คาดชีวิตและอย่าได้คาดหวังว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะคาดถึงทุกเรื่องดังนั้นก็ขอให้คาดเข็มขัดซะให้ถึงคาดเข็มขัดกับทุกเรื่องคาดเข็มขัดกับการศึกษาให้พอสมควรเพื่อเอาตัวรอดในโลกนี้ให้ได้คาดเข็มขัดเรื่องมิตรสหายมีเพื่อนที่รัดกุมมีเพื่อนที่ดีและเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างที่ไม่ว้าเหวเกินไปคาดเข็มขัดเรื่องความร่ำรวยมีเงินมีทองพอกินพอใช้อย่าให้ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปคาดเข็มขัดในทุกเรื่องและเราก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าเราจะเจอเหตุการณ์ที่คาดถึงหรือคาดไม่ถึงวันนี้ขอให้คาดซะให้ถึงชีวิตจะได้ไม่ถึงคาดเจริญพรเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านวันนี้ในใจของเราลองสังเกตให้ดีก็จะเป็นลักษณะของใจที่มักจะต่อสู้กันจะตัดสินใจทำอะไรสักเรื่องหนึ่งก็มักจะมีความรู้สึกที่ดีกับความรู้สึกไม่ดีตัวดีก็บอกว่าทำเถอะตัวร้ายก็บอกว่าอย่าทำเลยซึ่งในเรื่องที่เราคิดว่าจะทำเพื่อสร้างสรรค์แต่จิตมันจะสู้กันสองดวงก็อุปมาเหมือนกับหมาป่าสองตัวที่อยู่ในใจเราตัวดีกับตัวร้ายที่มักจะสู้กันบ่อย
3: และเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวร้ายก็มักจะชนะตัวดีคือสุดท้ายก็แพ้กิเลสตัวเองแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องถูกฉะนั้นเราก็เลยเห็นได้ชัดว่าเมื่อตัวร้ายที่อยู่ในใจเรามันชนะบ่อยอาตมาก็ตั้งคำถามเด็กๆก็มักจะตอบว่าตัวร้ายครับชนะบ่อยแต่เด็กป.1คนหนึ่งตอบดีมากเป็นปรัชญาของเด็กป.1ทีเดียวว่าตัวที่ชนะบ่อยที่สุดคือตัวที่เราขุนอาหารมันบ่อยๆครับคือเขาตอบตามภาษาซื่อที่บ้านของเขามีสุนัขตัวที่กินอาหารเยอะมากกว่าตัวอื่นก็จะมีกำลังมากแต่ก็เป็นปรัชญาที่เทียบเคียงกับสภาวะของใจได้ตรงเพงก็คือเมื่อใจเราให้อาหารอะไรบ่อยเป็นคนเจ้าโทสะบ่อยๆฉุนเฉียวเกี้ยวกราดบ่อยๆโกรธง่ายบ่อยๆสุดท้ายก็จะกลายเป็นโทสะเป็นเจ้าอารมณ์เมื่อโทสะเป็นเจ้าอารมณ์ก็กลายเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายในเรื่องของความโลภฝึกตัวเองให้เห็นอะไรของใครก็อยากได้อิจฉาตาร้อนกลายเป็นโลภะเป็นเจ้าอารมณ์ในส่วนของราคะหนักไปในเรื่องของการชอบหญิงสวยชายงามชอบความสวยความงามเป็นราคะเป็นเจ้าอารมณ์ขุนอาหารให้กับราคะบ่อยๆในโจรที่ไปข่มขืนเขาบ้างอะไรบ้างนี่ก็นะเสพสิ่งที่มันเป็นกามราคะบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นเจ้าอารมณ์ในเรื่องนั้นฉะนั้นวันนี้เรายังอยู่ร่วมกันกับหมาป่า2ตัวในใจเราก็ตัดวงจรของอาหารที่จะทำให้หมาป่าตัวร้ายเจริญเติบโตและเพิ่มวงจรอาหารให้กับหมาป่าตัวดีเราก็จะอยู่กับหมาป่า2ตัวได้อย่างที่ตัวร้ายไม่มีอิทธิพลที่จะทำให้เรามีความทุกข์ได้มากนักธรรมะเช้านี้เจริญพรพรทุกท่านธรรมะวันนี้บอกกับท่านทั้งหลายว่าพยายามสร้างบุญให้ล้อมตัวเข้าไว้เราได้ยินคนหลายคนที่นามสกุลบุญล้อมคำว่าบุญล้อมเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องสร้างบุญให้รอบๆตัวมองไปข้างหน้านึกถึงวัดที่อยู่ด้านหน้าของเราเราก็เคยไปช่วยมองไปทางด้านหลังวัดที่อยู่เบื้องหลังเราก็เคยไปช่วยมองไปด้านซ้ายด้านขวาโรงเรียนไหนน้ำท่วมไฟไหม้ใครที่ไม่มีอะไรจะกินจะใช้วิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราซ้ายขวาเราก็เคยไปช่วยแง้มมองข้างบนช่อฟ้าใบระกาหลังคาโบสถ์หลังคาวัดหลังคาโรงเรียนเราก็เคยไปช่วยสร้างช่วยซ่อมมองไปที่พื้นดินเบื้องล่างเราก็เคยบริจาคเงินซื้อที่ดินในการทำสาธารณประโยชน์เรียกว่าบุญล้อมตัวบุญรอบตัวดังนั้นคนที่มีบุญล้อมตัวนึกถึงบุญของตัวเองแล้วหนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงและไปสะดุดบุญของตัวเองแต่คนบางคนเมื่อนึกไปรอบตัวสะดุดแต่บาปเต็มไปหมดกลายเป็นบาปล้อมตัวบาปล้อมใจกลายเป็นชีวิตนี้ไม่มีสภาพแวดล้อมของบุญเห็นหลายๆบ้านทีเดียวที่เอาปฏิทินที่เป็นภาพโป๊ะๆเปลือยๆของผู้หญิงมาติดไว้หน้าบ้านและติดในบ้านเต็มไปหมดเมื่อลูกหลานเห็นทุกวันอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อลูกหลานเห็นทุกวันเด็กจะคิดยังไงกับสิ่งที่เห็นจนชินและบางครั้งมาติดไว้หน้าบ้านเผื่อแผ่พระเวลาไปบิณฑบาตพระก็มีโอกาสได้ดูกับเขาบ้างซึ่งก็น่าจะสงสารพระบ้างตรงนี้จึงบอกว่าสร้างสิ่งที่มันล้อมตัวเราด้วยสิ่งที่เอื้อและเป็นประโยชน์ต่อการที่จะให้จิตของเราเกิดความสงบดังนั้นธรรมะเช้านี้ขอให้ทุกท่านสร้างบุญให้ล้อมตัวเพื่อเราจะได้มีบุญล้อมใจนึกไปทางทิศใดเรามีบุญทุกทิศเจริญพรขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันพระเวลาพอคนมักจะบอกว่านึกถึงพระแล้วจะดีตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเรานึกถึงพระเนี่ยเรานึกถึงพระด้วยความรู้สึกเป็นพระหรือเปล่าเวลานึกถึงโจรใจเป็นโจรหรือเปล่าบางคนนึกถึงพระแต่อาจจะเป็นสภาวะใจที่ยังไม่สะอาดเช่นนึกถึงพระแล้วโกรธพระนึกถึงพระแล้วยังอยากจะไปขโมยของพระนึกถึงพระพุทธรูปแล้วอยากจะไปขโมยพระนึกถึงพระด้วยความโกรธเช่นบริจาคสร้างองค์พระถวายวัดแต่หากว่าวัดนั้นดูแลไม่ดีก็โกรธเจ้าอาวาสนึกถึงพระและมีความโกรธอย่างนี้เรียกว่านึกถึงพระด้วยใจเป็นโจรก็ไม่ถือว่าดีแต่การนึกถึงโจรแหมสงสารโจรจังมันจะต้องติดคุกอีกนานเท่าไหร่เมื่อไปทำความผิดไว้และจะต้องตกนรกไหม ลักษณะของใจกลายเป็นนึกถึงโจรด้วยใจที่โอบอ้อมอารีกลายเป็นนึกถึงโจรด้วยใจเป็นพระดังนั้นสองสภาวะใจจะนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลยังไม่ถือว่าเป็นเกณฑ์วัดว่าการนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลแล้วจะเป็นการดีเสมอนึกถึงสิ่งที่เป็นอัปมงคลจะเป็นการไม่ดีเสมอยังไม่ใช่ต้องดูองค์ประกอบของใจว่าวันนี้เราได้นึกถึงพระด้วยใจที่เป็นพระและนึกถึงโจรด้วยใจที่เป็นพระเมื่อโลกนี้มีทั้งพระทั้งโจรถ้าเรานึกถึงทั้งสองอย่างด้วยสภาวะใจที่เป็นสภาวะใจที่เป็นพระจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างความสุขได้ทุกที่และบุญสามารถเกิดขึ้นได้แม้อยู่กับโจรวันนี้หลายคนอุทานว่าคุณพระช่วยที่ริมถนนแต่พระก็ลุกขึ้นมาบอกอาตมาช่วยไม่ได้เหมือนกันอาตมาก็ล้มที่เดียวก็ที่โยมล้มนี่แหละดังนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายวันนี้ขอให้เราอยู่กับพระด้วยใจที่เป็นพระอยู่กับโจรด้วยใจที่เป็นพระเราจะปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเจริญพรในธรรมท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ศพของท่านพระครูบวรนวกิจที่อดีตเจ้าอาวาสวัดคมบางจังหวัดจันทบุรีสภาพศพยังไม่เน่าเปื่อยเป็นลักษณะของการแห้งลงไปเฉยๆวันนี้มีอีกหลายศพในโลกนี้ที่สภาพศพยังคงอยู่แต่ก็คือเป็นลักษณะของการแห้งไปคนที่ล่วงลับไปแล้วตายไปแล้วแต่เหมือนคนที่ยังเป็นอยู่ก็คือลักษณะของสภาวะธรรมที่เราเรียกว่าคนตายเหมือนคนเป็นก็คือความดีของท่านยังคงอยู่คนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านยังเป็นหัวใจท่านยังไม่ได้ตายจากเราไปแต่คนที่เป็นอยู่แต่เหมือนคนที่ตายแล้วก็คือคนที่ไม่มีใครอยากจะสนใจไม่มีใครอยากจะพูดถึงเพียงแค่นึกถึงก็เป็นอัปมงคลแก่ความคิดแล้วดังนั้นคนที่ตายแล้วแต่เหมือนคนที่เป็นอยู่กับคนที่เป็นอยู่แต่เหมือนคนที่ตายแล้ววันนี้เป็นคติธรรมเพื่อจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อวันนี้เรายังเป็นอยู่เป็นอย่างเป็นก็คือตอนเป็นมีชีวิตและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ส่วนคนเมื่อเราตายแล้วก็ตายเหมือนเป็นก็คือเมื่อตายแล้วประโยชน์ที่เราสร้างไว้วางรากฐานไว้ให้คนรุ่นหลังก็ยังถือว่าเหมือนกับเรายังสร้างประโยชน์ให้เขาอยู่ดังนั้นเป็นอย่างเป็นตายอย่างเป็นกับการตายอย่างเป็นอย่างตายและตายอย่างตายก็ชื่อได้ว่าวันนี้เราทุกท่านมีคติธรรมร่วมกันขอให้เราอยู่ที่ไหนก็ตามทีอยู่ให้เหมือนคนเป็นและเราจะกลายเป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งของโลกได้เจริญพรในธรรมทุกท่านวันนี้งานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ที่วัดตะการก็เดินทางมาถึงเวลาสุดท้ายเช้านี้ข้อคิดธรรมะเช้านี้บอกกับทุกท่านว่าการมาบวชชีพราหมณ์คือการมารักษาพรหมจรรย์ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเลยว่าใครจะเสียพรหมจรรย์โดยร่างกายมาก่อนจะมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามาก่อนพระพุทธเจ้าไม่สนใจอดีตว่าใครที่จะเป็นผู้เสียพรหมจรรย์มาก่อนแต่คำว่าพรหมจรรย์ในศาสนาสามารถเริ่มได้ตลอดทุกวันเมื่อเราต้องการที่จะเป็นคนรักษาพรหมจรรย์ก็จงเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลก็ชื่อได้ว่าเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งพรหมจรรย์ที่ดีดังนั้นเมื่อเราพยายามทราบว่าเมื่อเราเป็นผู้มีศีลนั่นเป็นการเริ่มต้นของทุกๆวันสามารถที่จะสมาทานได้ด้วยตนเองอาจจะไม่จำเป็นต้องมีพระสงฆ์ไปสมาทานไปให้ศีลไปกล่าวนำศีลแต่เราตั้งสัจจวาจาด้วยตัวเองก็ชื่อได้ว่าเราได้เริ่มต้นนับหนึ่งการเป็นผู้มีพรหมจรรย์ดังนั้นวันนี้ใครจะเสียพรหมจรรย์ในด้านใดเสียพรหมจรรย์ในด้านความรู้สึกก็คือเช่นว่าผิดหวังอะไรจากใครหรือว่าเสียความรู้สึกกับใครมากๆก็มาเริ่มต้นความรู้สึกที่ดีใหม่และสามารถทำได้ในทุกวันเรียกว่าเป็นการรักษาพรหมจรรย์ทางใจวันนี้การบวชชีพราหมณ์เดินทางมาถึงเวลาสุดท้ายและวันนี้ก็มีข้อคิดทุกท่านว่าเราทุกท่านสามารถที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เพียงแค่เริ่มต้นมีศีลเท่านั้นขอทุกท่านจงเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในศีลเพื่อความสุขความเจริญสืบไปเจริญพรขอความเจริญในธรรมทุกท่าน เช้านี้อากาศดียังอยู่ที่วัดคมบางที่จันทบุรีก็อึดอัดใจหลายๆเรื่องท่านโดยเฉพาะสับแสงที่โยมใช้กับพระเนี่ยมันทำให้อึดอัด คือบางคำเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงที่เคยเป็นแฟนพระมาก่อนแล้วพระบวชใหม่อย่างเนี้ยท่านมาบวชเนี่ยเขาก็เรียกว่าคนเนี้ยสีกาพระเขาเรียกว่าสีกาแต่ถ้าหากว่าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วสามีมาบวชเนี่ยเขาก็เรียกว่าโยมอุปถากพระนะแต่บางทีก็ไปเรียกกันซะตรงอ๋อเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเมียพระเขาเมียพระแล้วก็ผู้หญิงก็เที่ยวไปโพธนาทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันว่าเออเนี่ยตอนนี้เขาถามว่าผัวไปไหนเออตอนนี้ผัวกูเป็นพระมันก็จิตยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่การใช้ศัพท์กับพระนี่ท่านมันก็ต้องมีหลักการเหมือนกันนะนะใช้ศัพท์แสงพระนอนก็เรียกว่าพระจำวัดไม่ใช่ว่าจำวัดชื่อจำชื่อวัดไม่ได้มันยังไม่ใช่คือจำวัดพระกินข้าวก็เรียกว่าพระฉันข้าวพระอาบน้ำก็เรียกว่าทรงน้ำนะพระป่วยก็เรียกว่าพระอาพาธอาตมานอนป่วยเด็กๆตัวเล็กๆเดินมาก็สะกิดแม่นะแม่ดูโน่นนะพระอาจารย์ศักดาอัมพาตบอกไม่ใช่อัมพาตลูกยังไม่เป็นลูกเด็กหน่อยก็คงจะเป็นแล้วล่ะก็อย่าไปใช้คำผิดศัพท์เหล่านี้สำคัญและแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเข้าวัดกิริยามารยาทท่าทางก็ให้มันถูกให้มันดีบ่นซะหน่อยอึดอัดสงสารพระบ้างเถอะโยมบางคนก็นุ่งกระผ้าถุงกระโปรงสั้นๆใส่เสื้อคอกว้างใส่เสื้อคอกว้างแล้วมานั่งอยู่ข้างล่างแล้วพระนั่งบนอาสนะสงฆ์แล้วก็มากราบพระก้มๆเงยเงยสงสารพระบางเถอะพระก็คนนะโยมนะแล้วก้มๆเงยเงยแล้วมันจะเห็นอะไรนะอย่างเนี้ยก็ต้องบอกว่าแต่งตัวให้เหมาะสมคำพูดคำจากิริยามารยาทท่าทางเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญทีเดียวดังนั้นรักษาศาสนาร่วมกันด้วยการใช้สับแสงให้ถูกต้องเวลาจะนิมนต์พระก็นิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์บิณฑบาตบ้านดิฉันด้วยนะเจ้าคะไม่ใช่กวักมือเรียกส่งเสียงวู้วู้แล้วพระที่ไหนไม่ใช่ไก่นะโยมนะบางทีก็อึดอัดเรื่องเหล่านี้ก็มาบอกไว้นะแล้วถ้าหากว่าจะผิดพลาดบ้างเช่นโยมไปบอกว่าตอนนี้ผัวเป็นพระมันก็ยังไม่น่าเท่าไม่น่าเกลียดเท่ากับที่พระจะพูดเองเที่ยวไปคุยกับเจ้าวาดทั่วไปหมดนะว่าอ๋อนั่นน่ะเมียผมแล้วพระจะไปมีเมียที่ไหนได้ท่านวันนี้ยิ้มยามเช้าอากาศดีก็ขอทุกท่านวันนี้ทั้งวันทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนนะโยมนะเจริญพร
4: มีคนตั้งคำถามอยู่บ่อยๆว่าบวชนานๆเนี่ยมีคาถาอะไรดีๆบ้างก็ไม่เน้นเรื่องคาถานะโยมนะไม่เน้นเรื่องไสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์แต่ก็จะมีอยู่คาถาหนึ่งที่โยมพ่อให้ไว้นะเรียกว่าเป็นคาถากันหมาพอหมาจะกัดนี่ก็ต้องขึ้นด้วยโอมก่อนโอมโภมกะสบะโภมอิกะสบะลุโภมอิกะสบะลุอิโภมอิกะดกเตชะดิดิดิดิไม่รู้จะอธิบายยังไงหลายคนก็บอกเอานี่จะเอาขำเอาฮาก็ลองฟังให้ดีถ้าแปลเป็นไทยนะโอมโภมกะสบะคือถ้ามันโผล่มากัดก็สะบัดมันซะก่อนเมตตามันแล้วถ้ามันโผล่มากัดอีกโผมาอีกก็สะบัดลุกสะบัดให้มันหลุดแล้วถ้ามันโผล่มาอีกโผมาอีกก็สะบัดลุกอีกแล้วถ้าโผล่มาอีกโผมาอีกกระดกเตะชักดิดดิดไอ้ที่ชักดิกดิกนั่นไม่รู้คนหรือหมานะโยมก็ต้องบอกก่อนคือตรงนี้ไม่ได้เอาหาแต่พยายามบอกว่าทุกอย่างในศาสนาของเรานี่มันต้องเริ่มต้นด้วยเมตตาเขาก่อนดีๆก่อนนะเรียกว่าคือทั้งประสานแล้วก็ปะทะนี่ต้องมีให้ครบประสานก่อนคุยกันดีๆเมื่อคุยกันดีๆสองสามครั้งมันเหมือนเวลาครูทำโทษนักเรียนนะก็คุยกันดีๆซะก่อนเตือนครั้งสองครั้งสามครั้งไม่ไหวก็ต้องลงไหวกันแล้วนะถ้าคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องปะทะทั้งประสานทั้งปะทะก็ต้องมีให้ครบทั้งพระเดชพระคุณแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบขอบเขตของกฎหมายอย่าให้เสื่อมเสียถึงใครดังนั้น ในศาสนาพุทธของเรานี่เราถือว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลไม่เน้นให้ใช้กำลังแต่พระพุทธเจ้าก็ใช้หลักของการทำโทษแบบแรงๆต่อพระเหมือนกันนะเช่นว่าเมื่อพระทำผิดแล้วว่าไม่เชื่อเตือนไม่ฟังนักก็ต้องนะสั่งยุตินะไม่ให้พระพูดคุยด้วยก็มีก็เป็นวิธีการลงโทษที่แรงๆแต่พระพุทธเจ้ายังใช้คำว่าฆ่าทิ้งด้วยนะฆ่าทิ้งคือไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่เสวนาไม่สอนอะไรทั้งหมดก็เสี่ยงต่อการตกนรกเมื่อไม่ได้รับการสอนที่ดีฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่ร่วมกันในสังคมก็ควรที่จะคือเย็นๆน่ะดีใจเย็นๆก็ดีแต่ถ้ามันมีขอบเขตมีเพดานมีลิมิตของความเย็นก็ต้องใช้เคี่ยวเล็บบ้างเป็นบางทีแต่ก็อยู่ให้อยู่ในขอบเขตของความดีไม่ถึงขนาดกับฆ่าแกงกันอ่ะวันนี้ก็มีคาถามาฝากเจริญพรยามเย็นท่าน
1: เจริญธรรมยามเช้าหลายท่านบ่นว่าเช้าอีกแล้วเหนื่อยล้าเหลือเกินที่จะต้องกลับไปสู่วงจรเดิมๆเรื่องซ้ำๆปัญหาเก่าๆที่มีความรู้สึกว่าเดินมาไกลและบินสูงเท่าไหร่ก็ไปไม่รอดวันนี้เมื่อตื่นยามเช้าขอให้กำลังใจแก่ตัวเองว่าสิ่งที่จะต้องไปเจอยิ่งมีแรงต้านมากเท่าไรมันก็ยิ่งทำให้ปีกของเราแข็งแรงเท่านั้นเมื่อชีวิตนี้เดินดินและเมื่อเดินดินมันทำให้ชีวิตนี้ไปไกลไม่ได้ก็ลองบินให้สูงและบินให้ไกลแต่การจะบินให้ไกลอยู่ภายในอาคารลิมิตของเพดานทำให้เราบินไกลไม่ได้การออกไปสู่ในที่โล่งท้องฟ้ากว้างใหญ่พอและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบินไกลเพราะท้องฟ้าไม่มีลิมิตของความสูงที่จะให้คนที่มีหัวใจบินไกลที่อยากจะไปให้สุดลูกตาวันนี้เมื่อชีวิตนี้มีความทุกข์ด้วยเรื่องเก่าๆเดิมๆซ้ำๆเพียงแค่ตื่นยามเช้ามาก็ทำให้หลายคนเกิดความท้อใจขอเป็นกำลังใจว่าวันนี้การที่เราจะต้องบินและนำตัวเองให้สูงขึ้นไปและการประคองคนอื่นเพื่อที่จะไปด้วยกันการเป็นกำลังใจให้กันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องทำและสร้างกำลังใจตั้งแต่อรุณขึ้นยามเช้าวันนี้หลายท่านที่บ่นว่าเหนื่อยล้าแล้วอ่อนกำลังลงแล้วลุกขึ้นเถิดสิ่งที่เราจะต้องเจอยิ่งมีแรงต้านยิ่งทำให้เราแข็งแรงส่วนใดของร่างกายที่เราออกกำลังกายด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อมีแรงต้านณจุดใดของร่างกายจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อจุดนั้นวันนี้เมื่อมีแรงต้านของใจก็จะยิ่งทำให้ใจเกิดความเข้มแข็งอย่าท้อเลยลุกขึ้นสู้กับทุกปัญหาที่มันกำลังจะเข้ามาเมื่อมีโจทย์ยากขึ้นเราย่อมเป็นคนที่จะฉลาดในการแก้ปัญหามากขึ้นธรรมะเช้านี้ขอทุกท่านโชคดีที่จะเจอกับแรงต้านที่มหาศาลและอย่าเป็นทุกข์กับทุกเรื่องเจริญพร

โยพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบแล้วตั้งใจความด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาอันนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเดือนหนึ่งเพราะว่าเป็นเดือนที่มีวันในเกี่ยวกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเรียกว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมวันที่12สิงหาคมเป็นวันที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ปลื้มอกปลื้มใจในการที่ท่านเกิดมาในแผ่นดินนี้แล้วก็ใช้ชีวิตความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นทุกประการไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยทรงร่วมงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสพระราชธิดาทำงานด้วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นความสุขเป็นความเจริญให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองหลายแง่หลายมุมพวกเราทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์นิกรอยู่ในประเทศนี้ก็นึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านแล้วก็ได้ทำการอะไรที่เป็นประโยชน์กันหลายเรื่องหลายอย่างมีการโฆษณาชักจูงให้ทำนั่นทำนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งนั้นแล้วก็มีกิจกรรมอันหนึ่งเรียกว่าวันแม่เกิดขึ้นวันแม่ในสมัยก่อนมันเดือนเมษายนไม่ใช่เดือน

หรือประเทศแถวลาตินอเมริกามันไม่เหมือนบ้านเราคือว่าเขาไม่ได้สอนลูกให้มีความกตัญญูกตเวทีหลักธรรมในทางศาสนาก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้ถ้ามันผิดกับธรรมะของพวกตะวันออกเราพวกตะวันออกเรานั้นศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีมากชาวอินเดียนี่สอนคนไม่มีความกตัญญูกตเวทีถ้าเราอ่านเรื่องชาดกกันเป็นนิยายพื้นบ้านที่พระพุทธเจ้าเอามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในตอนบ่ายก็จะเห็นว่าแต่ละเรื่องนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีมากมายทุกเรื่องชาดกมีเรื่องแสดงความกตัญญูกตเวทีทั้งนั้นไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเขาเห็นความสำคัญของเรื่องความกตัญญูกตเวทีก็ให้คนในประเทศเอเชียเหล่านี้ไม่ทิ้งพ่อแม่เคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้รับความสุขความสบายคนแก่ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตาย่ายายไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ไม่ลำบากเพราะอยู่กับลูกกับหลานคนปู่คนตาคนย่าคนยายก็ได้เลี้ยงหลานก็มีความสุขสบายใจไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่ว่าตะวันตกมันไม่อย่างนั้นลูกก็พอเติบโตแล้วไม่ค่อยจะอยู่กับพ่อแม่เขาจะจากพ่อแม่ไปทำมาหากินแม่จะอยู่กับพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยฟังเสียงพ่อแม่พออายุ18เนี่ยเขาถือว่าย่างเท่าวัยผู้ใหญ่หรือว่าจบการศึกษาโรงเรียนไฮสคูลเขาก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีการฉลองกันนะเช่นว่าเด็กสอบได้ไฮสคูลนี่ก็ต้องมีการฉลองเชิญเพื่อนมากินเลี้ยงประดับโคมไฟหน้าบ้านเป็นการประกาศว่าลูกสำเร็จการศึกษาแต่เมื่อลูกสำเร็จการศึกษาแล้วเขาทำไม่เข้ามหาวิทยาลัยเขาก็จะไปเที่ยวหางานทำไปช่วยตัวเองไปพึ่งตัวเองอันนี้มันก็ดีเหมือนกันคือทำให้เด็กทุกคนรู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองแต่มันเสียอีกมุมหนึ่งเสียตรงที่ว่าเมื่อจากพ่อแม่ไปแล้วเขาไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ไม่ค่อยจะได้มาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ปีหนึ่งจะมาเยี่ยมสักครั้งนึงคือวันนู่นวันคริสต์มาสเขาจะมาเยี่ยมพ่อแม่มากินข้าวด้วยกันแล้วก็อยู่บ้านสักคืนนึงแล้วเขาก็ไปต่อไปเพราะฉะนั้นจึงพบว่าคนแก่ในประเทศตะวันตกในเหงาหงอยซ้อยเศร้าไม่ค่อยจะร่าเริงหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสความจริงทางวัตถุเขามีมากแต่วัตถุนั้นไม่ได้ทำคนให้สดชื่นเสมอไปมันสู้ความสดชื่นในครอบครัวไม่ได้ยังเห็นว่าเป็นคนเศร้าซ้อยหน้าตาไม่เบิกบานผิดกับคนเอเชียเราไปดูตามบ้านนอกบ้านนาทั่วไปก็คนแก่ยังมีแววแห่งความสดชื่นดวงหน้ายังมีแววแห่งความสดชื่นเราไปชวนพูดชวนคุยแกก็ยินดีปรีดาต้อนรับกับสู้พูดจากันสบายแต่ชาวตะวันตกนี่เราไปชวนพูดชวนคุยแกก็คุยอย่างนั้นไม่ค่อยอยากจะพูดจะคุยอะไรดูหน้าไม่สดชื่นเลยไม่มีความร่าเริงในภายในจิตใจไม่ร่าเริงดวงหน้าไม่ร่าเริงในตาก็ไม่ร่าเริงน่าสงสารไปดูบ้านคนแก่ที่เขาเก็บคนแก่มาไว้มากๆเห็นแล้วก็น่าสงสารแต่บางเมืองมีคนแก่ไปเที่ยวเจ็ดวังไมอามี่รัฐฟลอริดาคนแก่ไปนั่งอยู่หน้าโรงแรมไปนั่งกันเต็มแต่นั่งหน้าเศร้าทั้งนั้นเดินกลับไปสักตาลาสายแกก็ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยร่าเริงแกมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจคือคิดถึงลูกถึงหลานแต่ลูกหลานไม่คิดถึงคนแก่ก็มีความไม่สบายใจฝรั่งที่เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับสังคมนี่เห็นว่าสังคมตะวันตกมันขาดความอบอุ่นสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยตั้งวันแม่ขึ้น

วันพ่อขึ้นวันอะไรอะไรหลายวันนั่นเองเขาจำกันอยู่นะอันนี้ประเทศไทยเราที่มันอยู่ในสังคมลูกฝรั่งเขาทำอะไรเราก็ทำด้วยนะทำตามเขาแต่ความจริงก็ไม่ค่อยจะจำเป็นอะไรเพราะเขาอยู่กันอย่างนั้นเห็นกันทุกวันปฏิบัติดีต่อกันอยู่ทุกวันทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆว่าลูกแท้จะเริ่มเหินห่างจากพ่อแม่ก็อาชีพมัดตัวการเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มีบ้านมีที่ดินกว้างๆแล้วก็อยู่กันหลายครอบครัวในที่ใกล้ๆกันไปมาหาสู่กันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่มีรั่วบ้านที่เหมือนกับในเมืองเจริญในกรุงเทพเรานี่รั่วบ้านแข็งแรงทำกำแพงแล้วยังเอาเหล็กขึ้นมาติดไว้ข้างบนอีกประตูหน้าต่างก็เอาเหล็กกันทั้งหมดเกิดไฟไหม้ทีแล้วก็ออกไม่ได้ตายในกองไฟกันบ่อยๆนี่เป็นความเจริญแต่บ้านนอกเขายังไม่เจริญบ้านบางบ้านมีหน้าต่างแต่ไม่มีติดปืนประตูก็เอาเสื่อมากันไว้ไปไหนก็ทิ้งไว้นะไม่มีใครขโมยก็คนในบริเวณนั้นเขาไม่ขโมยกันเองเขาจะช่วยเหลือกันคนแก่ๆก็นั่งอยู่ใต้ถึงบ้านบ้านโน้นก็มาบ้านนี้ก็มาล้อมวงคุยกันไม่ได้เล่นไพ่กันหรอกยังไม่เจริญเท่าไหร่แต่ถ้าเมืองเจริญก็นั่งเฉยๆไม่ได้ต้องเล่นไพ่หาความยุ่งให้เกิดขึ้นแต่คนแก่นะก็มานั่งคุยกันนั่งก็พูดออกไปสักคำหนึ่งแล้วคนนั้นพูดสักคำหนึ่งแต่นั่งได้ตลอดเวลาตั้งแต่บ่ายจนค่ำจนมืดแล้วก็จากกันไปต่างคนต่างกลับบ้านแต่วันพระก็มาวัดกันมากันทุกคนมาวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมานอนวัดก็มากันมากมายว่าเกินนี่ไปเทศวัดดอนเมืองก็ได้เห็นคนแก่มานอนวัดนี่มากวัดดอนเมืองแต่ส่วนมากเป็นอุบาสิกาอยู่ผู้ชายมีสี่คนเท่านี้สี่คนนี่ก็ง่องแห้งเต็มทีแล้วถามว่าอายุเท่าไหร่79ยังไม่แก่เท่านี้แก่ยังไม่ถึง80ยังแข็งแรงอยู่นี่ขนาดโยมที่นั่งนี่ก็เสียเฮียมาถือศีลมานอนวัดตอนนั่งกับโยมผู้หญิงโอ้ดั้งเต็มไปหมดไปตาตะกตาให้ฟังก็เห็นว่าเออดีคนแก่ได้มาพักผ่อนแต่มาคุยกันตามภาษาคนแก่ก็สบายอย่างนี้มีอยู่มากตามบ้านนอกโดยเฉพาะภาคเหนือนี่จะดูเข้าพรรษาพอถึงวันพระนี่คนไปนอนวัดวิหารคดที่เขามีไว้รอบๆวิหารคนเต็มเนี่ยนอนกันเต็มถือศีลกินเจกันอยู่ที่นั่นแหละถึงเวลาก็อ้าวไหว้พระเข้าไปไหว้ในวิหารไปเข้าในโบสถ์ก็เล็กๆแต่วิหารก็กว้างๆก็ไปไหว้พระไปฟังธรรมไปปฏิบัติภาวนากันวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจึงจะกลับบ้านนุ่งขาวห่มขาวยังอยู่เป็นกันอยู่อย่างนั้นเพราะการไปมาก็รถมันไม่จิตไม่ขับเท่าไหร่วัดอยู่ในหมู่บ้านก็ใครของใครเขาก็ช่วยกันดูแลรักษาวันพอถึงวันต้านี่ก็ลูกก็เอาของมาส่งหิ้วเป็นโตตามหลังมาอาหารการบริโภคเอามาให้พอรุ่งขึ้นเช้าก็มารับกลับบ้านยังเอาใจใส่ลูกหลานยังเอาใจใส่มาช่วยส่งช่วยรับมากระรับเด็กนักเรียนนะแต่เป็นนักเรียนผู้ใหญ่มาที่วัดลูกก็มารับนะเป็นภาพที่น่าดูได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ทำให้เกิดความสบายใจไม่ปล่อยให้คนแก่เศร้าซ้อยง่อยเหงาเหมือนกับในต่างประเทศอันนี้มีอยู่แต่ว่าเพราะมีความร่วมเอียงไปในทางที่ห่างเหินต่อกันรัฐจึงได้ตั้งวันแม่ขึ้นให้คนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่คุณแม่แต่ความจริงก็คุณพ่อด้วยแต่ก็มีวันอีกวันหนึ่งสำหรับพ่อในเดือนเมษายนอันนี้วันแม่ในบางโรงเรียนทำวันแม่เชิญแม่มาเลยมาโรงเรียนให้นั่งเป็นแถวให้เด็กเอาดอกมะลิเอาไปให้คุณแม่กราบคุณแม่คุณแม่น้ำตาไหลนะโยมน้ำตาไหลบอกเออ
ตั้งแต่มันเกิดมามันไม่เคยไหว้กูเลยเลยมาไหว้ที่ลำตาไหนมาคนคุณแม่ไม่ได้มาคุณยายมาคุณยายมาก็นั่งรับกราบลูกน้ำตาไหลไม่ใช่ไหลได้เหรอดีใจว่าหลานมากราบลูกมากราบเนี่ยพ่อแม่ก็สบายใจตื่นตันใจทำให้เกิดการประทับใจทั้งสองฝ่ายทั้งแม่และลูกทั้งยายและหลานนะได้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องดีที่ทำกันขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เรียกว่าดึงคนให้มาพบกันดึงลูกให้พบแม่ดึงแม่ให้มาพบลูกจะได้ช่วยกันเพราะว่าคนบางครอบครัวก็ลูกไม่ได้ไหว้แม่ไม่เป็นไม่ได้สอนให้ไหว้เวลาพามาวัดก็มองดูรู้เห็นมาไหว้พระลูกมันไหว้ไม่เป็นเด็กมันไหว้ไม่เป็นก็อยู่บ้านไม่เคยไหว้พระพระที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือพ่อกับแม่นั่นแหละพ่อกับแม่น่ะเป็นพระของลูกลูกต้องไหว้อันนี้พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้ไหว้พ่อไหว้แม่เวลาลูกไหว้ก็ให้ศีลให้พรเตือนใจนะสอนให้รู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวให้เป็นคนดีนะลูกนะเด็กจะไปโรงเรียนมากราบมาไหว้ว่าตั้งใจเรียนนะลูกนะอย่าเลวไหลนะอย่าขี้เกียจนะวิชาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตพูดบ่อยๆมันเข้าหูเด็กได้ยินบ่อยๆมันก็คิดได้แล้วก็รักการเรียนขยันเอาใจใส่คิดค้นในเรื่องเรียนเขียนอ่านเป็นการดีพ่อกับแม่กับลูกก็พบกันบ้างได้ทำอะไรกันบ้างมันก็ดีอันนี้เขาจึงได้ทำวันนี้ขึ้นคือวันที่12นะวันศุกร์หน้าเรียกว่าเป็นวันแม่ว่าถึงวันแม่เราก็ต้องนั่งคิดนึกว่าโอ้วันนี้วันแม่เราควรจะทำอะไรบ้างก็ควรจะได้คิดถึงพระคุณของคุณแม่ว่าเรานี่เกิดมาจากใครถามตัวเองแกนี่เกิดมาจากใครก็เกิดมาจากท้องคุณแม่คุณพ่อมีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าคุณแม่อุ้มท้องถึง10เดือนคนที่อุ้มท้อง10เดือนนี่ก็คงจะลำบากพอสมควรแล้วก็คลอดเราออกมาเวลาคลอดลูกนี่ก็คงจะลำบากคงจะเจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าคุณแม่ก็ทนได้ขอให้ลูกออกมาเรียบร้อยพอได้ยินเสียงลูกร้องแคว้คุณแม่ก็ดีใจแต่ก็ถามว่าหญิงหรือชายถ้าอยากได้ลูกชายก็บอกชายโอ้ดีใจมากถ้าอยากได้ลูกหญิงก็บอกว่าหญิงคือดีใจทุกทีแต่บางทีก็แม่กับบางคนก็อยากได้ลูกชายบางคนก็อยากได้ลูกหญิงความปรารถนาไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้เหมือนใจแล้วก็สบายใจหรือไม่เหมือนใจแต่ลูกออกมาเรียบร้อย ไม่เสียหายแม่คุณแม่จะเจ็บจะปวดก็ ไม่มีความทุกข์ ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเป็นเช่นนั้น แกละก็ไม่ก็ดีถ้าจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ยินดีพอใจแล้วมาคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วเราได้อาหารจากใครก็ได้อาหารจากนมของคุณแม่นมที่เราได้มาจากคุณแม่นั้นคือเลือดในอกของคุณแม่แต่มันกลายเป็นน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกเราได้ดูดน้ำนมจากสันของคุณแม่ปกติคุณแม่ก็ไม่อยากให้ใครจับใครต้องรับไปตรงนี้นะเป็นของสงวนแต่ว่าลูกไม่เป็นไรดูดนมได้กัดแม่ได้ดูดแล้วบางเด็กบางคนพอฟันขึ้นมันก็กัดนมแม่เจ็บแต่ว่าเขาไม่เป็นไรตีตะพวกเบาทำไมถึงกัดแม่พูดนิดหน่อยไม่โกรธไม่เคืองคุณแม่นี่ไม่โกรธลูกไม่เกลียดลูกพอใจที่จะเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตเรื่องนมแม่นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคนในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะได้เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมกระป๋องด้วยนมผงอะไรต่างๆความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างแม่กับลูกนั่นมันน้อยลงไปไม่เหมือนดูดนมจากถันของแม่พอถ้าดูดนมจากถันของแม่เด็กได้สัมผัสหน้าอกแม่ได้ดูดนมแม่
แท้นมแม่นี่เป็นอาหารที่ประเสริฐที่สุดมีคุณค่าทางอาหารอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการเวลานี้แม่ชาติเจริญแล้วเขาก็พยายามโฆษณาให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าคนในโลกนี้ทำหน้าที่แม่ไม่ค่อยสมบูรณ์คือไม่เลี้ยงลูกด้วยนมให้ลูกกินนมกระป๋องกินนมวัวกินนมแพะจิตใจของเด็กมันก็เป็นหัวเป็นแพะไปพอสมควรเพราะว่าเลือดแพะเลือดหัวเข้าไปอยู่ในสายเลือดมันก็ไม่ค่อยดีเท่าใดควรจะให้กินนมแม่คนสมัยก่อนเลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงจนกระทั่งว่าเติบโตเรียกว่าอุ้มถ้าห้อยไปเกือบถึงดินแล้วก็ยังดูดนมคุณแม่กินอยู่เพราะว่านมยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆหรือบางทีแม่มีลูกคนที่สองเป็นน้องไอ้ลูกคนโตก็แอบก็ไปดูดนมแม่เหมือนกันเพราะว่ายังติดใจอยู่แต่ความจริงเราจำไม่ได้นิยมจำได้ไหมว่ารสนมของคุณแม่เป็นอย่างไรไม่มีใครจำได้หลวงพ่อเนี่ยก็นึกรสเป็นไงนึกไม่ออกจำไม่ได้ก่อนมแม่รสหวานรสไอ้ยังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไอ้นี่จำไม่ได้เขาไม่ให้จำน่าจะเดี๋ยวนี้จำไม่ได้ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเดิมดมกระป๋องนี่ก็จำได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรกลิ่นมันเป็นอย่างไรจำได้นมแม่นี่จำไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่บอกจะเป็นอาหารของลูกน้อยแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่าจะทำงานทำการทางการก็ให้เวลาเช่นให้ถึงเถียงกันอยู่ในสภาเหมือนกันว่าบางพวกก็จะให้90วันให้แม่เลี้ยงลูก90วันลางาน90วันแต่บอกว่ามันนานไปเสียหน้าที่การงานเอาสัก60วันก็พอบางคนย่อก็ไปเหลือ30วันไอ้30วันเนี่ยมันไม่พอมันน้อยเกินไปเพราะไปทำงานไปกลับบ้านนี่รถมันติดอย่างนี้แต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเออมาไปให้ลูกกินนมหน่อยมันก็มาไม่ถึงไงรถมันติดกลางทางเนี่ยมันก็ลำบากจะเอาลูกไปที่สำนักงานก็ไม่ได้ไม่มีใครดูแลเพราะความจริงราชการก็น่าจะมีนะเรียกว่าเปิดแผนกเลี้ยงลูกข้าราชการเอาลูกมาด้วยแล้วก็มีทางพยาบาลมีคนคอยดูแลพอคุณแม่ทำงานก็รู้สึกว่ามันคับเคืองอีกนะวิ่งไปให้ลูกดูซะหน่อยแต่ก็มาทำงานต่อไปอย่างว่าส่งเคราะห์แม่และเด็กให้เกิดความสะดวกกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ยังไม่มีพวกราชการไหนทำขึ้นหรือยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไหนส่งเคราะห์ถึงขนาดอย่างนั้นมันน่าจะมีนะไม่ได้เขียนจดหมายไปถึงผู้แทนเปิดประเด็นไปบอกว่าให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยเงินทองเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไอ้ตั้งมากมายแล้วเอาช่วยสงเคราะห์ลูกมั่งแต่ว่าเขาทำไปอย่างอื่นเดี๋ยวนี้ได้เก็บเงินได้ประมาณเลี้ยงเด็กโอดคือเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลทางราชการก็ให้ดมเลี้ยงให้เลี้ยงเด็กอนุบาลอยู่อนุบาล 2-3 ปีขึ้นชั้นประถมก็จะตามเลี้ยงต่อไปเลี้ยงต่อไปอีกสัก 2-3 ปีเด็กมันกำลังเติบโตได้นมดีได้อาหารดีร่างกายก็จะแข็งแรงมีสุขภาพอนามัยดีมีความฉลาดจะเรียนหนังสือได้เก่งๆให้สังเกตอย่างหนึ่งนักเรียนแพทย์นักเรียนวิศวะลูกคนบ้านนอกธรรมดาชาวนาชาวไร่ไม่ค่อยมีเป็นลูกพ่อค้าในตลาดทั้งนั้นพวกหมอนี่ลูกพ่อค้าทั้งนั้นพวกชาวไร่ชาวนาไม่ได้เลี้ยงสมองมันไม่ทันกันเพราะว่าอาหารมันไม่ดีพอสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีพอเรียนไม่ทันกันไม่มีโอกาสจะได้เป็นหมอเป็นแพทย์ไม่มีโอกาสจะเป็นวิศวกรซึ่งทำงานก้าวหน้านี่ลำบากเพราะพื้นฐานการเป็นอยู่เปรียบกันทำให้เกิดความแตกต่างกันนั่นเองที่หายดังนั้นจะต้องช่วยให้คนเหล่านั้นได้โอกาสเรียนบ้างให้ก้าวหน้าบ้างเด็กที่ลูกชาวนาชาวไร่เรียนอะไรบ้างเรียนรามคำแหงมากที่สุดเวลาที่เข้ารามคำแหงที่เด็กที่มาอยู่วัดใจเชื่อเขียวอยู่วันอาทิตย์ช่วยงานนะรามคำแหงนะ
เรียนอะไรที่ติดศาสตร์อะไรแบบนั้นเรียนมันเข้าไม่ไกลหลวงพ่อนี่ก็อยากจะช่วยเหลือไอ้เด็กบ้านนอกทำมาเรียนเก่งอยากจะให้เรียนหมอบ้างไอ้เรียนอะไรอยากให้เรียนหมอให้ทุนมีทุนจะให้แต่ก็ยังไม่ค่อยต่อไปนี่ก็นึกว่าจะประกาศไปเขียนว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยลูกชาวไร่ชาวนานะไอ้เด็กในตลาดใหม่เอาพ่อแม่ไม่รวยแล้วไม่ต้องช่วยมั้งไอ้นี่ถ้าลูกชาวนาชาวไร่คนไหนเรียนหนังสือเก่งให้มาสอบเข้าเป็ดถ้าสอบได้แล้วก็จะให้คุณเลี้ยงให้เงินเดือนคุณนุ่นไปเรียนแพทย์เรียนแพทย์จบแล้วต้องมาอยู่โรงพยาบาลจนระดับผ่าตัดสักสองสามปีใช่นี่ก็บอกไว้ก็ดีถ้าอย่างนั้นจะได้จะได้ชงข้อเด็กบ้านนอกบ้างมันแพ้กันอยู่ในตัวสมองมันแพ้แต่พบคุณหลวงคนชื่อหลวงอัดลงใต้อะไรเรียนจะเลี้ยงแกเลี้ยงแพะไปยืดดมให้ลูกกินถ้านั่งกับคุณหลวงอัดในรถไฟนะแกคุยแต่เรื่องแพะแต่ละนี่ไม่คุยเรื่องเลยเคยพบกันในรถไฟตั้งแต่อุตรดิตถ์จนถึงเชียงใหม่แกไม่คุยเรื่องอะไรแกคุยเรื่องแพะท่าเดียวแล้วแกบอกว่าลูกผมนะกินนมแพะทุกครัวทุกคนเช้ากินนมแพะหนึ่งแก้วเย็นกินนมแพะเรียนเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งนั้นแต่เรียนสูงๆเรียนดีๆด้วยเพราะนมแพะมันช่วยให้สมองดีนมหัวก็เหมือนกันหรือว่ามันมีอาหารดีทำให้ก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนไอ้ที่คนกินแต่ยอดผักยอดไม้แต่อยู่ภาคใต้ก็กินแต่แกงไตปลากินแต่แกงเหลืองมันไม่ใช่ช่วยสมองให้ดีขึ้นได้เลยมันก็ไปไม่รอดเรียนไม่เก่งอันนี้เราต้องช่วยให้เขาในก้าวหน้าในเรื่องนี้ช่วยเหลือเขาให้ก้าวหน้าต้องมีทุนคิดอยู่ออกมาคิดอยู่ในใจเพราะว่ามีมูลนิธิพอจะใช้ได้ใช้ดอกของเราเรียนกลับไปพัทลุงจะไปประกาศโรงเรียนมัธยมบอกว่าต่อไปนี้นะลูกศิษย์โรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยใครมีเรียนดีๆครูช่วยบอกส่งไปสอบเข้าเป็นเพื่อได้เรียนแพทย์ได้เป็นหมอชาวบ้านมั่งไม่ใช่หมอในตลาดพวกหมอในตลาดนี่ขอไปมาคิดแต่จะหาเงินท่าเดียวทำงานให้หลวงพอหมดเวลาแล้วมันจะหาเงินแล้วคิดหาเงินท่าเดียวไม่คิดช่วยประชาชนเท่าไหร่แต่คิดเงินเป็นเรื่องใหญ่เพราะหัวมันเป็นพ่อค้าไปได้เป็นหัวของคนธรรมดาอันนี้เราเอาชาวไร่ชาวนามันจะได้คิดถึงความยากความจนของพ่อแม่ของเพื่อนบ้านว่าลำบากฐานะไม่ดีเราควรจะไปช่วยเขาอันนี้ต้องสร้างจิตใจให้เขาแล้วก็เด็กที่มาเรียนนี่ต้องมาวัดตรงวันอาทิตย์เลยวันไหนว่างๆต้องมาวัดมาพบพระบ่อยๆส่งเสริมให้ศึกษาเรื่องศาสนาในคนหนึ่งก็เป็นมหาก็ศึกออกไปทำงานสันตสามิตร แต่ไม่เมาโดยมากพวกทำงานสันตสามิตรมาอดดื่มไม่ค่อยได้แต่มหาลัยแกไม่เมาลูกเรียนแพทย์เรียนแพทย์บอกว่าลูกชายผมเรียนแพทย์มันอ่านแต่หนังสือท่านพุทธทาสนะหนังสือท่านพุทธทาสอยู่ในห้องนอนสายเล่นเลยมันอ่านมาคุยใจเรื่องธรรมะของท่านพุทธทาสโอ้ดีไม่เชื่อทีเป็นลูกมหาเว้ยมันก็ก้าวหน้าหน่อยเดี๋ยวนี้มาเรียนจบแล้วออกเป็นแพทย์แล้วเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลสนใจในธรรมะเลือดพ่อมันเพื่ออยู่วัดลูกมันก็เลยเป็นนักวัดไปด้วยอย่างนี้ใช่ได้ถ้าลูกพ่อเล่นการพนันแล้วลูกมันก็ปวดการพนันนะมันเป็นง่ายอยู่มาเดินตามพ่อเป็นเช่นไรลูกเป็นเช่นนั้นแม่เป็นเช่นไรก็ลูกเป็นเช่นนั้นเพราะท่านพ่อแม่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วต้องหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายอย่าให้มีสิ่งชั่วร้ายในครอบครัวอย่าให้มีสิ่งเสพติดอย่าให้มีการพนันอย่าให้มีคนไม่ดีเป็นเพื่อนอย่าให้มีการสุรุ่ยสุร่ายอย่าให้มีการเที่ยวกลางค่ำกลางคืนอย่าเกียจคร้านการงานอยู่ในศีลในธรรมไหว้พระสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะอบรมลูกให้เข้าใกล้พระใกล้ศาสนาก็เรียกว่าทำหน้าที่คุณแม่ถูกต้องลูกก็จะได้นึกถึงความงามความดีของแม่แล้วก็จะสบายใจคนเราเนี่ยอยู่ว่างๆก็นั่งนึกถึงเอารูปคุณแม่มาวางข้างหน้านั่งเพ่งดู
ดูให้ภาพนั้นมันเคลื่อนไหวได้ดูให้ภาพไหวได้คือมันก็ว่าเคลื่อนไหวได้ยืนได้เดินได้นั่งได้พูดจาได้ถ้าเราได้ยินว่าคุณแม่พูดกับเราอย่างไรสอนเราอย่างไรเราเคยได้ยินแล้วเราก็มานึกถึงภาพเป็นวิดีโอในใจของเรานึกถึงท่านแล้วก็นึกว่าเออท่านสอนเราอย่างไรท่านอบรมเราอย่างไรท่านห้ามเราไม่ให้ทำอะไรนึกถึงสิ่งเหล่านั้นถ้านึกไปนึกไปนะน้ำตาจะไหลนะครับน้ำตาจะไหลจะตื้นตันใจขึ้นมามันไหลเพราะอะไรเพราะว่าคิดถึงความดีของท่านแม้ท่านจะจากไปแล้วความดีก็ยังปรากฏอยู่ในใจของเราในสมองของเราเราอยากนึกได้แต่ถ้านึกแบบนั้นบ่อยๆนะไอ้สิ่งนั้นเลยจะช่วยห้ามล้อเราไม่ให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไม่ให้ประพฤติเหลวไหลก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่พระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าเมื่อเราลึกถึงคนที่ตายจากเราไปแล้วจงทำบุญทำบุญทำบุญนั่นหมายความว่าให้ทำดีให้คิดเรื่องดีให้พูดเรื่องดีให้ทำเรื่องดีให้คบคนดีให้ไปสู่สถานที่ดีทุกครั้งที่คิดถึงแล้วก็ให้ทำดีเฮ้ยมันต้องคิดถึงบ่อยๆจะได้เป็นเครื่องกระตุ้นใจเราให้ทำดีแต่ถ้าเราไม่คิดเลยลืมไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรลืมพ่อลืมแม่ลืมหมดแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ชีวิตจะตกต่ำหล่นไปง่ายเพราะไม่มีห้ามล้อไม่มีอะไรเป็นเครื่องกันไว้ไม่ให้เราตกต่ำแต่ถ้าเรานึกถึงพระคุณของคุณแม่บ่อยๆคุณพ่อบ่อยๆนึกถึงอย่างนั้นก็จะช่วยส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจแก่เราในการที่จะคิดเรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีต่อไปมันช่วยได้เรื่องนี้ช่วยได้หลวงพ่อเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้พอสมควรหรือว่าสมัยยังไม่ได้บวชก็นึกถึงคุณแม่บ่อยๆแล้วไม่ก็ไม่ทำชั่วไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบเพื่อนเลี้ยวไหลไปไหนก็ไปวัดไปนอนกับพระหาวัดพักไม่ว่าไปเมืองไหนเราไปกรรมกรทำงานทำการก็ไปหาวัดพักไปคุ้นเคยกับพระไปรับใช้ท่านใกล้รับความสบายนอนกับพระนี่พูดดีสบายปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วก็พระท่านช่วยพูดช่วยสอนเราก็ได้เห็นพระแต่อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สำนึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่แต่นึกถึงแม่มากก่อนนี้นึกไม่เท่าไหร่เพราะว่าความสัมพันธ์ทางจิตใจมันก็แดงสัมพันธ์กับคุณแม่มากกว่าคุณพ่อทำไมจึงเป็นอย่างนั้นค้นหาอยู่เหมือนกันคือว่าคุณพ่อห่างคุณแม่อยู่ใกล้เพราะคุณพ่อนั้นไปโน่นไปนี่ไปเรื่อยตัวกิจการงานเยอะแยะไปโน่นไปนี่ไม่ค่อยได้พบหน้าบ่อยๆแต่คุณแม่เช้าเห็นเที่ยงเห็นเย็นเห็นอยู่ตลอดเวลาคุ้นเคยความรู้เอียงทางจิตใจก็ไปทางคุณแม่มากับคุณพ่อนั้นคิดถึงแต่ไม่ทราบซึ้งเหมือนกับคุณแม่มันเป็นอย่างนั้นก็เราอยู่ใกล้แม่นั่นเองแล้วก็คุณแม่ก็คอยเตือนคอยสอนคอยชี้คอยบอกในเรื่องอะไรต่างๆคุณยายก็คอยบอกคอยเตือนในเรื่องอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสองแรงแข็งขันที่ช่วยห้ามช่วยกันไม่ให้คิดเรื่องเสียหายชีวิตมันจะก้าวหน้าที่ดีอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะพระคุณของคุณแม่นั่นเองพระคุณที่ได้เคยสอนเคยเตือนเคยชี้เคยแนะเนี่ยมันสถิตอยู่ในใจเลยหักห้ามใจไม่ให้ทำอะไรที่เป็นของชั่วของร้ายเป็นอย่างนั้นจึงอยากจะให้เราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ช่วยเด็กคือให้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจกับเด็กให้มากแม่ให้มีความสัมพันธ์กับลูกให้มากพ่อก็เหมือนกันให้มีความสัมพันธ์กับลูกให้มากลูกก็จะได้มีความรู้สึกสำนึกได้ในบุญคุณที่มีต่อเราเวลาเราเจ็บไข้และป่วยเป็นเด็กๆนะไปอยู่ที่อื่นนะไม่ค่อยสบายเป็นไข้แต่เพื่อนบอกว่าโอ้คุณป้ามาจะหายแล้วลุกขึ้นได้แล้วอารมณ์ดีแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสกลับไปหาคุณแ
ไปอะไรกินขนมได้อะไรต่ออะไรก็ใจสบายเพียงแต่เห็นหน้าก็ใจสบายแล้วเป็นดวงหน้าที่ทำให้เรามีความสุขใจสบายใจเห็นภาพเห็นการกระทำแต่ยินคำพูดก็สบายใจเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนเราทั่วไปและถ้าเราศึกษาชีวิตของคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงในโลกจะพบว่ามีคนทำคนคือรักแม่เขารักแม่นะไม่ว่าจะเป็นนักรบเช่นนโปเลียนแกก็รักเขารักคุณแม่ของท่านมากไม่ทิ้งแม่เลยคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งกู้ชาติกู้บ้านเมืองมาแล้วได้นะท่านคิดถึงคุณแม่เพราะเวลากรุงแตกจากกันเลยไม่รู้ไปท่านก็คิดหนีไปเอาตัวรอดก่อนได้มาดูคุณแม่อยู่เวลาจมพระราชวังบวรไปหาท่านกรมราชวังบวรหนีออกจากกรุงเก่านะลอยเรือมาตามแม่น้ำบางคราวถึงสีกุกที่ต้องคว่ำเรือหัวซ่อนในเรือเพราะพม่ามันตั้งไข่ท้องฟังแต่ไปนั่งเรือมาเห็นก็ตีหัวตายเลยก็ลงเรือลอยเลยพม่าได้กว่าตอนไม้ลอยไปไม่สนใจพอต้นสีกุกพลิกเรือขึ้นนั่งเรือพายต่อไปจะมาถึงวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ขึ้นวัดนั้นถ้าตอนรับกับชุมให้กินได้อยู่สบายท่านจึงได้ถึงบุญคุณของวัดจึงมาสร้างข้าววัดมหาธาตุให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปราชบุรีไปหาพี่ชายก็พบพี่ชายพี่ชายก็บอกว่าน้องต้องไปหาพระเจ้าตากพญาตากแต่รันยังไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องไปหาพญาตากแต่ว่าก่อนจะไปหาพญาตากต้องไปสืบให้พบว่าคุณแม่นกเอี้ยงมีอยู่ที่ไหนเอาไปด้วยไปเอาแม่ไปด้วยก็ไปเจอสืบพบนะพบก็พาไปหาพระเจ้าตากพาไปด้วยแต่ว่าพอไปถึงค่ายที่พักให้คุณแม่นั่งพักนี้ก่อนลูกจะเข้าไปก่อนพอเข้าไปถึงพญาตากก็บ่นไอ้พม่ามันทำเราเจ็บแสบทำให้แม่พลัดจากลูกพลัดจากแม่นี่ยังไม่รู้ว่าเป็นแม่อยู่ที่ไหนเจ็บใจนักท่านพูดออกมาอย่างนั้นนายทองมาเรียกกรมราชวังบวรก็บอกว่าผมพาคุณแม่มาแล้วอยู่ไหนพักอยู่หน้าใครท่านลุกขึ้นมาทันทีมากราบคุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ก็ไปพักในใกล้ให้อยู่อย่างสะดวกสบายอันนี้คนใหญ่คนโตที่มีความเสียสละเพื่อชาติเพื่อประเทศเขารักแม่หวงแม่เลี้ยงดูแม่อย่างนี้ไม่ให้เดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นทั่วไปคนสำคัญของลูกมักจะเป็นอย่างอ่านประวัติแล้วจะพบว่าเป็นคนรักแม่ทำอะไรทุกอย่างเพื่อคุณแม่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายแต่แรกจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังคิดถึงพระมารดาซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจึงเสด็จขึ้นไปสวรรค์ไปเทศโปรดมารดาอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงน้ำใจเวลาพระเจ้าสุทโธทนะทรงพระประชวรทรงทราบก็เสด็จไปดูแลรักษานวดเท้าให้เช็ดตัวให้เอาน้ำมาให้อาบป้อนยาให้ทำทุกอย่างเหมือนกับลูกที่ดีที่ทำต่อคุณพ่อของท่านก็เหลือพ่อทำทุกอย่างแล้วก็บอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุใดปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้รับความสะดวกสบายพระเจ้าสุทโธทนะสวรรคตพระองค์ส่งน้ำพระศพด้วยพระองค์เองแต่งศพด้วยพระองค์เองทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระองค์เองทั้งนั้นเราให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามีความรักผู้บังเกิดกล้าวอย่างไรพระสารีบุตรเวลาท่านใกล้จะปรินิพพานพระอรหันต์ท่านรู้ว่าจะนิพพานเมื่อใด
ท่านก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปโปรดมารดาเพราะคุณแม่ยังไม่ได้เป็นพุทธบริษัทยังถือศาสนาพราหมณ์อยู่ต้องไปโปรดตอนจะตายให้คุณแม่เห็นใจเลยไปพระสารีบุตรไปนิพพานในห้องที่ท่านเกิดเพราะต้องการไปสอนคุณแม่แล้วไปถึงก็เทศนาสนทนาธรรมกับคุณแม่นะเริ่มน้อมจิตใจให้คุณแม่มาเป็นพุทธบริษัทแล้วท่านก็นิพพานในห้องนั้นอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ยังเคารพแม่ของท่านยังอุตส่าห์ไปโปรดเพื่อให้คุณแม่ได้มรรคผลนิพพานเป็นการตอบแทนพระคุณด้วยธรรมะก็เป็นตัวอย่างในชีวิตใต้ประการหนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอังคุลิมานโจรเจ้าฆ่าคนพระพุทธเจ้าต้องรีบไปเพราะวันนั้นแม่ของอังคุลิมานจะไปหาลูกชายเมื่อไปหาลูกชายลูกชายมันเลือดเข้าตาแล้วก็เห็นคนก็จะฆ่าเราจะไปก่อนไปสอนก่อนทรมานให้เขาถึงธรรมะเช่นก่อนแล้วก็ไปปราบโจรอังคุลิมานด้วยธรรมะไปจะยกกองทัพไปปราบกลับไม่ได้แต่ไปปราบด้วยธรรมะอังคุลิมานทิ้งดาบแล้วก็มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ต้องฆ่าคุณแม่ที่เข้าไปหาลูกชายเรื่องก็เรียบร้อยมีมากมายเรื่องอย่างนี้เขาสอนไว้ให้คนคิดถึงพระคุณของมารดาบังเกิดกล่าวเรื่องเกี่ยวกับมารดานี่เขาสอนไว้มากไม่ค่อยพูดถึงพ่อเท่าใดแต่มันสัมพันธ์กันถึงแม่ก็ถึงพ่อนะวันคุณมาหาคนหนึ่งอยู่ยะลาลูกมาเรียนหนังสือกรุงเทพลูกเขียนจดหมายถึงแม่ทุกทีแล้วแกก็ชอบเอาจดหมายนั้นไปอ่านในพระฟังพระก็พูดว่าเฮ้ยลูกชายท่านมาหาเนี่ยไม่คิดถึงท่านมาหาเขียนจดหมายถึงแต่คุณแม่อย่างเดียวมันอยู่ในตัวแล้วมันเขียนถึงแม่ก็มาเขียนถึงผมนะเพราะแม่ต้องให้ผมอ่านผมก็คอยซื้อแค่กระจดหมายของลูกอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ส่งเฉพาะผมนะส่งถึงแม่แกก็ได้ไปอ่านแกก็บอกว่าลูกมันคิดถึงผมด้วยแต่มันเขียนถึงแม่มันก็ถึงผมเป็นอย่างนั้นลูกก็ทำอย่างนั้นต่อแม่ก็ถึงพ่อด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้คิดในวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันแม่ก็คิดทุกวันโดยเตอให้คิดถึงทุกเช้าทุกค่ำเช้าเข้านอนตื่นเช้านั่งนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ปู่ตายายใหญ่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นสถาบันที่เราเคารพสักการะบูชาตอนจะนอนก็นั่งไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงพระคุณของแม่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูให้ชื่นใจทุกเคยเราทำอย่างนั้นจิตใจเราก็จะไม่ห่างจากพระคุณของแม่คนที่ไม่ห่างจากแม่นี่รับรองว่าเป็นคนเรียบร้อยแต่คนละอายบาปกลัวบาปเป็นคนที่จะไม่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเพราะจิตใจคิดถึงพระของตัวอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่เป็นพระในบ้านคนปู่คนย่าคนตาคนยายก็เป็นพระของเราครูก็เป็นพระของเราเราก็ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้

่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบ

ใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาถ้าเรามาวัดนี่เราต้องการจะมาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปเพราะในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมันมีปัญหามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเกิดขึ้นบ่อยๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราไม่รู้จักมันไม่รู้แก้ไขความทุกข์นั้นก็จะพอกพูนขึ้นในใจมากขึ้นจนกระทั่งว่าร้อนไปทั้งหัวใจร้อนไปทั้งตัวที่เราเรียกว่าคลุ้มรุมคือมันคลุ้มรุมเราทำให้เกิดความทุกข์มากมายแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่มีเครื่องมือจะใช้แล้วมาแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพึดอัดใจหนักเข้าก็ทำลายตัวเองให้ถึงแก่ความตายไปอันนี้นับว่าเสียทีแก่ความทุกข์เสียทีที่เราเกิดมาในเมืองพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตเราจึงทุกข์เกียนตายหรือว่าทุกข์จนตายไปก็มีอันนี้หน้าขายหน้าในความเป็นพุทธบริษัทที่เป็นโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นโดยไม่ศึกษาให้รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีปัญหาดังที่กล่าวเพราะงั้นเมื่อเรามีโอกาสมาวัดก็ควรจะได้ใช้โอกาสนั้นเป็นเวลาสำหรับศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเรามาวัดนี่ให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ไว้ประจำใจว่ามาวัดเพื่อการศึกษาธรรมะเพื่อเรียนธรรมะเพื่อนำธรรมะไปใช้เป็นหลักแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปอย่ามาวัดด้วยเรื่องอื่นถ้าเราไปหาพระด้วยเรื่องอื่นก็เรียกว่าเราไม่เข้าถึงสิ่งถูกต้องเราไม่ได้มาวัดพระพุทธศาสนาแต่เราไปวัดไสยศาสตร์ไปวัดนอกรีดนอกรอยเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นในกระบวนการของชีวิตแต่ทำให้เราหลงงมงายด้วยประการต่างๆถ้าสงในพระพุทธศาสนาก็ควรจะถือหลักประจำใจว่าเราจะไม่ทำคนให้งู้เราจะไม่ทำคนให้งมงายแต่เราจะช่วยกันทำคนให้สว่างด้วยปัญญาสิ่งใดที่ไม่ใช่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่นำมาใช้ไม่นำมาสอนให้ญาติโยมหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแม้ว่าเขาจะหลงไหลมัวเมาอยู่เราก็ควรมอบแสงสว่างทางปัญญาให้แก่เขาเพื่อทำเขาให้ตื่นให้มองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระของพระพุทธศาสนาเป็นวัดพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นวัดทางไสยศาสตร์ทำแต่เรื่องเหลวไหลให้ญาติโยมงมงายด้วยการหวังลาภหวังผลอันเกิดขึ้นจากความงมงายนั้นเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกันโดยไม่รู้ตัวว่าเราทำลายพุทธศาสนาเราได้แต่ลาภสักการะที่เกิดขึ้นจากความงมงายของประชาชนเงินทองลาภผลอันใดที่เกิดจากความโง่ความงมงายของประชาชนพระผู้มี

รุงศาสนานั้นต้องบำรุงด้วยความรู้ความเข้าใจในธรรมะต้องบำรุงด้วยการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เรียกว่าเรารักพระพุทธศาสนาเราบำรุงพระพุทธศาสนาถูกต้องไม่ใช่บำรุงสิ่งเหลวไหลซึ่งไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาทำให้สิ่งที่มิใช่พุทธศาสนาเจริญงอกงามแต่สัจธรรมของพระพุทธเจ้าหายไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเรามีส่วนทำลายพระพุทธศาสนาเวลานี้ก็มีคนประเภททำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้เท่าถึงการมีอยู่ไม่ใช่น้อยมีทั้งพระทั้งชาวบ้านพระผู้ใหญ่ก็มีพระผู้น้อยก็มีชาวบ้านก็เหมือนกันทำโดยไม่รู้เท่าถึงการเพราะต้องการลาภสักการะที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจของชาวบ้านเลยทำให้สิ่งถูกต้องไม่ปรากฏปรากฏอยู่แต่สิ่งผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเรียกว่าเรารักพระพุทธศาสนาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นพระองค์เกิดขึ้นในประเทศอินเดียในสมัยนั้นประเทศอินเดียในสมัยนั้นยังงมงายอยู่ด้วยเรื่องอะไรต่างๆมากมายการปฏิบัติแม้จะมีอยู่แต่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อความไม่พ้นทุกข์วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่มีคนกล้าที่จะพูดคัดค้านไม่มีคนกล้าที่จะอธิบายความจริงให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้าไปเกรงใจคนเสียในทางที่ไม่เข้าเรื่องความจริงจึงไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏแก่คนเหล่านั้นเขาก็ถือกันอยู่ด้วยความงมงายตลอดเวลาท่านว่าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นในจักรยมุงในเมืองกบิลพัทในประเทศอินเดียตอนเหนือในสมัยนี้ที่พระองค์ประสูตินั้นอยู่ในเขตประเทศเนปาลอันเป็นประเทศตั้งอยู่บนเชิงเขาหิมาลัยเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ประสูติแล้วเขาก็สงวนได้เป็นปูชนียสถานอันควรแก่การเคารพสักการะคนไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียก็ต้องไปถึงสถานที่นี้ไปกราบไปนมัสการไประลึกถึงพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้ประสูติณที่ตรงนี้แล้วเจริญเติบโตขึ้นในวังเจริญเติบโตในวังนี่ก็เต็มไปด้วยความพุ่งเพ้อสะดวกสบายด้วยประการต่างๆเหมือนกับวังของพระราชามหากษัตริย์ทั่วไปมีความพุ่งเพ้อเต็มไปด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าเป็นคนธรรมดาจิตใจไม่มองเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ก็ยอมจะเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่ไม่เหมือนใครทรงมีน้ำพระทัยไม่เหมือนกษัตริย์ทั่วไปพระองค์มองอะไรแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่มองด้วยความหลงแต่มองด้วยปัญญามองด้วยสติปัญญาทรงเห็นสิ่งนั้นว่ามันไม่ถาวรอะไรไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าเราจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในรูปแล้วก็ตายไปเหมือนกับคนที่เกิดมาแล้วก็ตายไปตายไปไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ลูกพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเป็นคนเช่นนั้นจึงได้คุ้นคิดในเรื่องปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาได้เห็นความจำรุดสุดโทรมของสังขารร่างกายของคนคือความแ

้าได้ป่วยร่างที่ไม่มีความรู้สึกแล้วนอนอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งเราเรียกว่าซากศพพระองค์ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ได้เห็นเฉยๆแต่เอามาคิดด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือไม่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราก็จะต้องแก่อย่างนี้วันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บไข้ด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะหมดความรู้สึกนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดไม่แน่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่ามันต้องเกิดแน่ๆมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆชีวิตที่เราอยู่นี่มันจะมีความหมายอะไรกินไปวันหนึ่งสนุกไปวันหนึ่งเพลิดเพลินไปวันหนึ่งแล้วมันก็ตายเข้าลุงไปมันจะมีค่าอะไรสำหรับชีวิตเราควรจะใช้ชีวิตในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ชาวโลกให้ดีกว่านี้ก็ทรงคิดว่าควรจะทำอย่างไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำประโยชน์แก่โลกได้ไหมทำได้เฉพาะในแคว้นที่พระองค์ปกครองก็แคว้นตากยะที่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่นั้นไม่ใหญ่โตอะไรไม่ใหญ่โตอะไรถ้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทำประโยชน์ได้ในแคว้นเล็กๆไม่ใหญ่โตกว้างขวางแต่ถ้าเราไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราจะเป็นอะไรดีนะพระองค์คิดมากในเรื่องนี้คิดอยู่ทุกวันทุกเวลาชอบไปนั่งในสวนเงียบๆคนเดียวดูนกดูปลาในน้ำดูแล้วก็พบว่าสัตว์ทั้งหลายมันก็เบียดเบียนกันเหมือนกันนกตัวเล็กเขี่ยวนกตัวใหญ่เขี่ยวนกตัวเล็กเอาไปกินเป็นอาหารปลาในน้ำตัวใหญ่ก็หุบปลาตัวเล็กกินเป็นอาหารสัตว์เลื้อยคลานที่โตกว่ามันก็รังแกสัตว์ตัวเล็กๆโอ้ลูกนี้เต็มไปด้วยความเบียดเบียนครับเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนกันพระองค์ก็คิดต่อไปว่าเราจะทำอะไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ลูกมากๆคิดอยู่ทุกวันทุกเวลายังหาทางออกไม่ได้ก็พอดีในวันหนึ่งได้เห็นนักบวชคนหนึ่งเดินมาด้วยอาการสงบก็เห็นว่าอ๋อเป็นนักบวชดีแน่เปล่งวาจาออกมาว่าทราบทุกคู่ปปัชชาบวชนี่ดีแน่ๆมันดีอย่างไรบวชคือชีวิตนักบวชนั่นเป็นชีวิตโดดเดี่ยวเป็นชีวิตที่ไม่ต้องมีปัญหากับคนอื่นมากนักจะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าความรู้ทางธรรมะให้เข้าใจถูกต้องและจะได้นำความรู้นั่นไปสอนคนอื่นต่อไปไปช่วยคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนต่อไปพระองค์คิดถึงเรื่องนี้มากมากจนกระทั่งว่าอยู่ในวังไม่ได้แล้วเพราะอยู่ในวังมันทำไม่ได้สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยให้กระทำได้ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวังไปอยู่ในป่าเราอย่านึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่เจ้าชายสิทธัตถะหนีออกจากวังนี่อย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่โตเหลือเกินใหญ่โตอย่างไรก็นึกถึงตัวเราก่อนแล้วกันว่าเราเคยอยู่ในที่สะดวกสบายมีความสุขทุกอย่างต้องการอะไรก็ได้อย่างนั้นแล้วเขาให้เราไปอยู่ในที่ไม่สะดวกไม่สบายเราพอใจไหมเช่นว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพก็สะดวกสบายโดยวัตถุแล้วก็มีคำสั่งมาบอกว่าให้ไปอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเราก็มองเห็นภาพว่านครไทยนี่เป็นป่าดงพงพีย์ังไม่เจริญด้วยประการทั้งปวงพอได้รับคำสั่งอย่างนั้นก็จะเป็นค่ายขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีมาแล้วก็จะวิ่งไปหาหมอตามวัด
ช่วยสะดอกเคราะห์หน่อยผมมันเคราะห์ไม่ดีแล้วเขาย้ายไปอยู่อำเภอนครไทยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่อยากจะไปในสถานที่เช่นนั้นอยากจะอยู่กรุงเทพมันสบายถ้าคนได้ตำแหน่งใหญ่ๆในราชการงานเมืองแล้วจะทิ้งตำแหน่งไปนั่นยากเต็มทีติดอยู่ในตำแหน่งนั้นอยากจะเป็นต่อไปนานๆไม่มีใครอยากไปเป็นสมภารเจ้าวัดแต่อยู่วัดใหญ่ๆก็ไม่อยากจะไปอยู่วัดเล็กๆไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นนอกจากที่ที่เคยอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตที่ยังถูกกิเลสครอบงำอยู่ยังยึดถืออยู่ในสภาพเช่นนั้นยังไม่เห็นโทษของการยึดถือจึงยังมัวเมาหลงไหลอยู่ในสิ่งนั้นไม่อยากจะจากไปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะถ้าเอามาเปรียบกับคนสมัยปัจจุบันนี่ท่านมีความสุขขนาดไหนในวังมีความสบายขนาดไหนทรงได้รับการบำเรอด้วยความสุขทุกประการที่จะพึงอำนวยให้ได้อาหารอย่างดีที่หลับที่นอนสาวใช้ผู้สวยสดงดงามคอยบำรุงบำเรอให้ได้รับความสะดวกสบายจนไม่เห็นความทุกข์หรอกแต่ว่าทรงเห็นถ้าว่าพระองค์มองด้วยสายตาที่เป็นปัญญาไม่มองผิวเผินคนเรามองอะไรมองแต่ผิวเผินมองแต่ภายนอกแต่ไม่คิดแต่ลึกลงไปเราคิดแต่เรื่องได้แต่เราไม่คิดถึงเรื่องเสียเราคิดแต่เรื่องสบายแต่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องไม่สบายอันเกิดขึ้นจากความไม่สบความสบายนั้นนี่เราไม่คิดถึงอย่างนั้นเราจึงหลงไหลติดพันอยู่ในสิ่งนั้นไม่อยากจะจากไปแต่ว่าเจ้าชายทิฏฐัตถะนี่ท่านทิ้งไปง่ายๆขออภัยเหมือนกับว่าน้ำลายที่เราถมแล้วเนี่ยเราไม่เอาเข้าปากอีกท่านทุ่มไปซะเลยทิ้งมันไปซะเลยไม่เหลียวแลเลยออกไปเลยแล้วก็ไม่บกกลับมาอีกจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อชาวโลกเขาเรียกว่ามหาพิเนกสกุลหรือเรียกว่ามหาเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการออกบวชการสละความสุขทางเนื้อทางหนังอันเป็นความสุขที่ใครๆก็ต้องการกันอยู่ต้องทิ้งหมดในสิ่งเหล่านั้นไม่เหนียวแลต่อไปทิ้งด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็ไปอยู่ในป่าชีวิตในป่านั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นเรื่องหน้ามือหลังมือไปเลยทีเดียวต้องไปนอนใต้ต้นไม้นอนบนดินบนทรายนุ่งผ้าฝ้ายเนื้อหยาบแตกต่างจากผ้าไหมที่สะทอมาจากพาราณสีซึ่งราคามันวิเศษนักแล้วก็อ่อนนุ่มนุ่งสบายต้องไปนุ่งผ้าฝ้ายเนื้อหยาบหนาด้วยหนักด้วยอาหารอยู่ในวังนี่เสวยแต่ภัจจัยอาหารที่รสชาติอร่อยนุ่มนวลชวนรับทานพอไปอยู่ในป่าได้อาหารหยาบๆจากชาวไร่ชาวป่าแถวนั้นอาหารคนจนอาหารคนจนในประเทศอินเดียกินไม่มีรสชาติอะไรกินกันตายแต่นั้นเองพระองค์ก็เสวยภัจจัยอาหารนั้นเราลองนึกภาพว่าเมื่อแรกที่ทรงเสวยนั่นจะกระอักกระอ่วนใจขนาดไหนที่ไม่เคยรับทานมาก่อนแล้วมานั่งรับทานนี่จะกระอักกระอ่วนขนาดไหนจะทานเข้าไปไหวหรือท่านก็เป็นเหมือนกับเราเนี่ยก็ต้องมีความกระอักกระอ่วนเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ทรงพิจารณาด้วยปัญญาวันนี้สุดก็ชินกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อยู่ได้เดินเท้าเปล่าไปตามทุ่งนาตามป่าตามเขาแล้วก็ไปศึกษาอยู่ในสำนักอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นใครมีชื่อเด่นในทางสอนต้องไปหมอบแทบเท้าไปยอมเป็นศิษย์เขาความยิ่งความถือตัวในฐานะเป็นเจ้าชายนะหมดไปแล้วทิ้งไปหมดแล้ว
ไม่มีความเป็นเจ้าชายอยู่ในน้ำประทัยของพระองค์แม้แต่น้อยไปกราบผู้ที่มีความรู้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมยอมเป็นศิษย์แล้วก็เป็นศิษย์ชั้นดีคือเป็นศิษย์ที่ยอมเชื่อฟังยอมปฏิบัติตามอาจารย์ทุกอย่างไม่ได้นึกในใจว่าฉันเคยเป็นเจ้าชายนะฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่มีอารมณ์เช่นนั้นสลัดทิ้งหมดแล้วออกจากวังเมื่อใดก็หมดความเป็นเจ้าชายหมดความสุขความสบายแบบนั้นทิ้งหมดเลยแล้วก็อยู่ในสภาพนักบวชไปอยู่ในสำนักอาจารย์ไหนก็เป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างในทางอ่อนน้อมถ่อมตัวรับฟังคำสอนด้วยดีตั้งใจเอาไปปฏิบัติจนสามารถมีความรู้เสมอด้วยอาจารย์อาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอมีความรู้เท่าฉันแล้วไม่ต้องไปศึกษาอะไรอีกอยู่ที่นี่ละเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ช่วยฉันต่อไปพระองค์พอพระทัยในการจะเป็นอาจารย์น้อยๆ อย่างนั้นไหมยังไม่พอพระทัยพระทรงเห็นว่าสิ่งที่ได้นี้ยังไม่ทำให้พ้นทุกข์ในใจมันยังไม่พ้นยังไม่พ้นทุกข์ทุกข์มันยังเกิดอยู่อะไรอะไรมันยังเกิดอยู่กิเลสมันยังมีอยู่ก็ทรงลาสำนักนั้นไปศึกษาในสำนักอื่นต่อไปเรียนมันทุกสำนักใครเก่งเรียนหมดแต่ก็ไม่พอประทัยเพราะยังเห็นว่าไม่เป็นทางดับทุกข์อย่างเด็ดขาดมันเป็นเรื่องเหมือนกับหินทับหญ้าไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อทับว่าหญ้ามันก็เรื่อเหี่ยวไปแต่ว่าพอเรายกหินนั่นออกหญ้ามันก็ขึ้นเขียวต่อไปกิเลสของคนมันก็เป็นเช่นนั้นเวลาใดที่อยู่ในฌานไปนั่งทำสมาธินานๆมันก็ไม่มีอะไรแต่พอออกจากนั่นแน่ไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสกิเลสมันก็ยังเกิดอยู่พระองค์จึงรู้ว่าอ๋อมันยังไม่หมดมันยังอยู่มันยังแอบมากระซิบอยู่ตลอดเวลายังใช่ไม่ได้ไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาจากอาจารย์นี่ยังใช่ไม่ได้อันนี้แสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นไม่หลงไหลในความรู้ไม่หลงไหลในตำแหน่งที่จะพึงได้รับแต่ทรงมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดจึงออกจากสำนักนั้นนั้นทั้งหมดแล้วก็ไปปฏิบัติในทางที่ทรมานกายอย่างเหลือเข็นที่เรียกว่าทุกขระกิริยาทุกขระกิริยาแปลว่าการกระทำที่ทำได้ยากแต่ก็ทรงทำมันทุกอย่างเพื่อทดสอบว่าการกระทำอย่างนั้นจะช่วยกิเลสเบากันไหมจะให้พ้นทุกข์เด็ดขาดได้ไหมเอาทรงกระทำจนร่างกายไผ่ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกในตาลึกเหมือนกับน้ำบ่อร้างสะโพกลีบไปเหมือนกับน้ำเต้าหน้าแล้งกระทะคำที่ท้องกระทบไปถึงกระดูกสันหลังนี่ผอมถึงขนาดนั้นถ้าเอาแขนลูบแขนซ้ายมาลูบแขนขวานี่ขนลึกไปเลยเพราะความผอมผอมเหลือเกินเดินก็ล้มลุกขึ้นเดินล้มเลยทีเดียวไปไม่รอดทรงรู้สึกพระองค์ว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วใช่ไม่ได้แล้วไอ้ทางการปฏิบัติในแนวนี้มันใช่ไม่ได้แล้วที่เขาทำกันมานั้นมันไม่ถูกต้องทรงเข้าใจถ้าไม่ทรงกระทำก็ไม่รู้แต่ทรงกระทำเพื่อจนรู้ว่ามันใช่ไม่ได้ต้องเลิกเลิกแล้วก็ต้องเสวยพระกายอาหารต่อไปบำรุงร่างกายให้แข็งแรงต่อไปในการบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ทรมานกายอย่างหนักนี้ก็มีฤาษี5ตนมาร่วมกันด้วยมาทำด้วยกันทรมานด้วยกันผอมด้วยกันเปลี่ยนตายด้วยกันนั่นแหละว่างั้นนะพอพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจมาเสวยพระกายอาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเหมือนเดิมท่านทั้งห้านั่งกันนึกว่าถ้ามันจะไม่ไหวแล้วเราเขินอยู่กับท่านสิทธัตถะโคตมะต่อไปมันจะชวดไม่ได้อะไรสักอย่าง
ถ้าเลิกแล้วเลิกทำความเพียรแล้วคงจะไม่ได้เรื่องแล้วไปดีกว่าเลยแอบหนีมัดทั้งห้าคนหนีมัดเหลือแต่พระองค์ผู้เดียวโดดเดียวไม่มีเพื่อนมีฝูงแล้วแต่หาได้ทรงท้อถอยไม่กลับทรงดีพระทัยว่าดีเหมือนกันเราจะได้สงบคนเดียวไม่ต้องกังวลกับใครทรงหาแนวทางใหม่ต่อไปก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพที่พุทธคยาอันเป็นต้นโพใบดุกใต้แม่น้ำทิวทัศน์สวยงามเรียบร้อยทุ่งหญ้าเขียวสดหมู่บ้านก็ไม่ไกลนักพอจะไปบิณฑบาตอาหารกันได้ทรงพอประทัยในสถานที่นั้นแล้วก็กลับว่าที่นี้แหละเหมาะแก่ผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อจะทำตนให้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นจนได้กัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสวดว่าสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังนั่นแหละอธิบายให้โยมทราบแล้วว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หักวงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหมดสิ้นเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาเป็นผู้ควรที่จะเป็นอาจารย์สอนชาวลูกเพื่อสอนเรื่องใดทรงทำเรื่องนั้นได้แล้วไม่ใช่สอนตามทฤษฎีแต่ว่าสอนจากการปฏิบัติจากผลที่ทรงกระทำด้วยพระองค์เองจนเห็นว่าทางนี้และเป็นทางพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดทุกข์ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสตาได้ถูกต้องอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเห็นว่ากัสสรู้แล้วและพ้นจากความทุกข์แล้วเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่ากัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองกัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองต้องเข้าใจคำนี้ให้ดีกัสสรู้ชอบและด้วยพระองค์เองด้วยแปลว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียนจากใครไม่มีครูอาจารย์ใดมาสอนให้แต่ว่าทรงเห็นแจ่มแจ้งด้วยใจของพระองค์เองในเรื่องนั้นซึ่งเป็นเรื่องใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกของศาสนาในประเทศอินเดียแม้ว่าจะมีครูมีอาจารย์สั่งสอนธรรมะอยู่มากในสมัยนั้นแต่สอนไม่ถึงขั้นที่พระองค์ได้พบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์พบหนึ่งจึงเป็นสิ่งใหม่ไม่เอี่ยมถอดด้ามเลยทีเดียวพระองค์ก็เห็นว่าเราพ้นทุกข์แล้วชาวโลกส่วนมากยังเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่เราจะนำสิ่งนี้และไปประกาศแก่เขาได้ทรงตั้งพระทัยอย่างนั้นในตอนนี้เรามาพิจารณาคำว่าสัมมาสัมพุทโธกันก่อนสัมมาแปลว่าชอบสังนะแปลว่าเองพุทธะแปลว่ากัสสรู้สัมมาสัมพุทธะก็แปลว่ากัสสรู้ชอบเองหรือกัสสรู้เองโดยชอบซึ่งที่กัสสรู้นั่นมันถูกต้องเป็นทางประเสริฐเป็นทางอีกที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์และการกัสสรู้นั่นคือรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาบอกให้ไม่มีใครมาสอนให้มันเกิดขึ้นด้วยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบและความรู้นั่นมันก็โผล่ขึ้นในใจเหมือนแสงสว่างลุกโผล่ขึ้นความมืดก็หายไปพระองค์ก็ได้ความรู้นั่นเกิดขึ้นเพราะนั่งคิดนั่งค้นอยู่ใต้ต้นโพนี่แหละจึงได้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นเรียกว่ากัสสรู้เองโดยชอบครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาในโลกนี้ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองเท่าใดแล้วก็เห็นว่าประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆมีความเชื่อสิ่งนั้นอยู่ก็เลยเอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องมือสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าในสวงสวรรค์ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าก็อด
พวกครูสอนศาสนาส่วนมากก็เอากฎเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือได้อ้างว่าสิ่งที่ฉันนำมาสอนนี้พระผู้เป็นเจ้ามาบอกฉันมาบอกให้ฉันรู้และให้นำมาสอนไม่ใช่คำสอนของฉันแต่เป็นคำสอนของเทพเจ้าเบื้องบนทำไมจึงพูดเช่นนั้นเพราะคนในสมัยนั้นมันเชื่ออย่างนั้นอยู่ก่อนแล้วก็เอาฐานแห่งความเชื่อนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งคำสอนโดยอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกให้ฉันมาสอนแต่ว่าคนบางพวกไม่เชื่อก็เลยจับครูนั่นฆ่าเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือว่าอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกให้ฉันมาสอนแต่ว่าเขาไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องไปตั้งหลักฐานที่อื่นแล้วก็สอนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในศาสนาอื่นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นไม่ทรงเอาความเชื่อเก่ามาใช้เพราะเห็นว่าความเชื่อเก่านั้นมันเป็นฐานที่ง่อนงี้เหมือนไม้หลักปักกองเกล็ดหรือปักในเลนมันไม่มั่นคงอะไรหรือเหมือนบ้านที่เข็มไม่มั่นคงมันก็พังได้ง่ายทรงรื้อฐานเก่าทิ้งหมดเลยนับว่ากล้าหาญชาญชัยเหลือเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายทรงกล้าหาญจริงๆทรงกระทำอะไรที่มันขัดกับความรู้สึกความเข้าใจที่เขามีอยู่ก่อนทรงกระทำใหม่อันนี้ก็เนื่องจากว่าทรงมั่นเชื่อมั่นในพระองค์เองเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เข้าใจว่าเป็นสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดอันนี้น่าสรรเสริญน้ำประทัยของพระองค์เราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทควรจะภูมิใจในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงมีความมั่นคงในพระองค์เองเชื่อว่าสิ่งนี้พระองค์ได้ค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาบอกมาสอนให้แม้คนในประเทศอินเดียเมาอยู่กับเทพเจ้าคนอินเดียนี่มันเมาเทพเจ้าอะไรอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าถ้าถามว่าทำไมฝนแรงสุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมน้ำท่วมมันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าทำไมปีนี้ข้าวเสียหมดทุ่งมันเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือมันบ้าอย่างนั้นแต่ก็มันเชื่ออย่างนั้นเชื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดไม่ค้นหาสาเหตุของเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเรานั้นไม่ทรงเชื่อหลักการนั้นไม่เชื่อมาก่อนจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังจนได้ความรู้ใหม่แล้วเอามาประกาศแก่ชาวโลกให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งที่พูดสิ่งซึ่งเขาไม่มีมาก่อนให้คนเหล่านั้นฟังน่ากลัวว่าคนเหล่านั้นจะจับพระองค์ไปทำอะไรแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ทำอะไรพระองค์พระองค์มีบารมีสูงพอที่จะเอาชนะน้ำใจคนเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอันแยบยลดังนั้นสิ่งที่พระองค์รู้นี่จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสามารถของมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งดลบันดาลให้เป็นไปเราในสมัยนี้ก็มักจะหลงไหลในคำว่าดลบันดาลมากอยู่เหมือนกันอยากจะบอกว่าในวงการพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดลบันดาลให้เป็นไปเช่นเราให้พรว่าขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นคำพรของคนปัญญาอ่อนทั้งนั้นเรียกว่าคนปัญญาอ่อนให้พรอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจเรื่องแท้มันจะมีอะไรในโลกนี้ที่จะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรถ้ามีอะไรจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ในโลกนี้คนก็จะไม่พลาดจากสิ่งที่ต้องประสบ
โยมอยากได้ลอตเตอรี่อยากถูกลอตเตอรี่ก็เดินบรรณาไม่ได้อยากจะได้ทองคำอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่มันก็เดินบรรณาไม่ได้สิคนก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพียงแต่นั่งบิงบอนต่อเทพเจ้าเบื้องบนขอให้เดินบรรณาวันนี้ให้มีนั่นมีนี่มันมีได้ที่ไหนโยมลองคิดดูหรือมันจะมีได้ที่ไหนมีอะไรจะเดินบรรณาให้เราเป็นได้มันเป็นได้ด้วยการกระทำของตนเองไม่ใช่เป็นได้ด้วยสิ่งอะไรดลบันดาลให้เป็นไปเพราะงั้นชาวพุทธนี่อย่าพูดคำว่าดลบันดาลต่อไปอย่าไปอ้างอะไรให้ดลบันดาลให้เป็นสุขต่อไปอย่าให้พรอย่างนั้นเพราะเป็นพรของคนไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพูดตามเข้ามาไอ้พูดตามเขานี่มันหน้าขายหน้าไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทเพราะทิ้งอะไรในโลกนี้จะเป็นบันดาลให้ใครเป็นอะไรไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปไหว้เสาหลักเมืองไม่ต้องไปไหว้ศิวลิงไม่ต้องไปไหว้ต้นไม้ไม่ต้องไหว้พระพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณหรือไม่ต้องไหว้อะไรอะไรที่มนุษย์มันเสกสรรตั้นแต่งขึ้นด้วยความงู้ความเขลาสำหรับคนงู้เขลาให้ไปกราบไปไหว้เราจะไม่ไหว้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาของเราพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างถูกต้องนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยได้สอนเรื่องอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็ไม่ค่อยย้ำไม่ญาติโยมเข้าใจโยมจึงไม่เข้าใจจึงหลงไหลมัวเมากันอยู่ยังจะไปขอร้องวิงวานบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้สิ่งนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้แต่ได้ด้วยการกระทำของเราเองเราต้องลงมือทำเราจึงจะได้จะให้ใครเอามาให้ไม่ได้หรือจะใครดลบันดาลให้เกิดทองสองตุ่มหน้าบ้านมันก็ไม่ได้มันนิทานตัดแต่งไปเรื่องนิทานเอามากกว่าร้อยตุ่มก็ได้ก็นิทานมันเขียนได้แต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้อันนี้นิทานบางประเภทก็ทำคนให้หลงให้งมงายเรื่องอ่านเล่นบางประเภทก็ทำให้เด็กหลงงมงายเหมือนกันเพราะไม่พูดสิ่งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจเด็กก็เลยกลายเป็นคนเพ้อฝันอยากได้นั่นอยากได้นี่โดยไม่ต้องทำอะไรบริษัทของเราก็จะกลายเป็นบริษัทของคนนั่งเพ้อฝันไม่ทำงานทำการไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองแต่เป็นคนนั่งเพ้อฝันขอสิ่งนั้นให้ช่วยสิ่งนี้ให้ช่วยโรงงานทำทูบก็เจริญเพราะว่าเราไปซื้อทูบมาจุดบูชาบนบานศาลกล่าวกันอยู่ตลอดเวลาวัดนี้เลือกจุดทูบแล้วความจริงหรือไม่อยากจุดแล้วทูบจุดเทียนจุดแต่เทียนนิดหน่อยทูบไม่ต้องครับจุดแล้วดำหมดสีสวยๆดำหมดยอมไปดูวัดที่คนจุดทูบมากๆเพดานโบสถ์ดำมืดหนีไปหมดเลยภาพเทียนสวยๆก็พลอยดำไปจนเสียศิลปะไปหมดถ้าเราจุดทูบมากเกินไปเผาควันทูบกระโบงมันก็ตัวไฟนี่มันก็ไม่ถูกต้องไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องเผาอย่างนั้นเราไปไหว้พระไม่จะไปขออะไรจากพระแต่เราไปถ่ายทอดคุณงามความดีจากพระมาใส่ไว้ในใจของเราทำใจเราให้ดีเหมือนกับที่ท่านดีให้มีปัญญาเหมือนกับที่ท่านมีดังนั้นเดี๋ยวพอเราไปไหว้พระไม่ต้องไปถือว่าพระองค์นั้นวิเศษพระองค์นี้วิเศษไม่ใช่นะเป็นพระพุทธรูปเป็นภาพเตือนใจให้เรานึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปปลุกไปเสกท่านให้วุ่นวายเสกตัวเราให้มันดีก็สักหน่อยก็ไอ้นี่มัวไปนั่งปลุกเสกทองเหลืองเสกอะไรกันอยู่แล่ตัวเองยิ่งแก่ลงไปขณะนั่งเสกมันก็งู้อยู่แล้วไอ้ยงก็แจ้งขณะนั่งปลุกเสกแล้วก็งู้อยู่แล้วเมื่ออยู่แล้วมีอวิชชาอยู่แล้วถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องไปนั่งเสกสิ่งเหล่านั้นแต่เราควรจะสอนตัวเราเองให้มีความเป็นพระเกิดขึ้นในใจของเราอันนี้คือหลักการของพระพุทธศาสนา
ซึ่งญาติโยมควรจะเข้าใจไว้เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องอย่าไปกลัวอะไรจึงควรกลัวมีอย่างเดียวคือว่ากลัวความผิดของเราเองกลัวว่าเราจะหลงไหลกระทำความผิดด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราทำเองเราก็ได้ผลเองสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนามโยกัญญังวิโสทะเยความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเราเองคนใดจะทำให้เราบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทำให้เราสกปรกก็ไม่ได้เขียนเราว่ามันใส่ความมันใส่มันก็มันใส่ไปอย่างนั้นแต่ว่าใจเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาว่าเราชั่วถ้าเราไม่ชั่วมันก็ไม่ชั่วเขาว่าเราดีถ้าเราไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละแต่ถ้าเราดีเขาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วอันนี้ถ้าเราชั่วก็แหมมันดีมันก็ไม่ดีขึ้นก็คำพูดของเขามันดีชั่วอยู่ที่ใจของเราความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเราโดยเฉพาะคนอื่นจะมาทำให้เราเป็นไม่ได้ทำได้อย่างมากเพียงชี้ทางให้ว่าจงเดินทางนี้เดินทางนี้แล้วท่านจะปลอดภัยท่านจะมีความสุขท่านจะเบาใจตรงใจแล้วถ้าเราไม่เดินมันจะไปถึงไหนเราต้องเดินต้องเดินด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่แวะลงข้างทางเดินต่อไปเดินต่อไปด้วยความเพียรมั่นมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าไปคอยให้ใครดลบันดาลเราอย่าไปคอยให้ใครมาอุ้มเราไปวางไว้ปลายทางเป็นคนอ่อนแอไม่เข้าเรื่องพุทธบริษัทต้องเป็นคนเข้มแข็งต้องรู้จักช่วยตัวเองต้องรู้จักพึ่งตัวเองในทุกแง่ทุกกรณีอันนี้สำคัญขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจนักเรียนมานั่งฟังมากๆฟังด้วยความตั้งใจลูกนะแล้วให้รู้ไว้ว่านี่แหละหลักสำคัญมันอยู่ตรงนี้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองต้องการอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นทำให้ถ้าครูให้การบ้านเนี่ยเราให้คนอื่นทำให้เราก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเราจะสอบไล่ตกก็เวลาสอบไล่ไม่มีใครไปนั่งทำให้เราจะต้องสอนตัวเราเองเราต้องทำด้วยตัวเราเองอยากจะเป็นอะไรจงทำให้มันเป็นขึ้นมาไม่อยากเป็นอะไรก็อย่าทำสิ่งที่มันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะคือข้อปฏิบัติง่ายๆตามหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้กัสรู้คำว่ากัสรู้ก็หมายความว่านั่งคิดนั่งค้นจนเกิดความรู้ความเข้าใจแต่ว่าเรื่องที่พระองค์รู้นั่นเป็นเรื่องข้างในเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจเป็นเรื่องที่รู้แล้วทำให้หมดความทุกข์ทำให้หูตาสว่างด้วยปัญญาอย่างแท้จริงเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกนักวิทยาศาสตร์มันก็นั่งคิดนั่งค้นเหมือนกันคิดค้นทดสอบอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ให้เราได้ใช้กันอยู่ในโลกทุกวันนี้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์บางทีมันก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิในใจคิดเตลิดเปิดปรุงไปจนกระทั่งยุ่งกันใหญ่คิดแล้วมันยุ่งมันสร้างปัญหาแม้จะแก้ปัญหาอันหนึ่งได้แต่ไปสร้างปัญหาอันอื่นเพิ่มขึ้นมากมายวิทยาศาสตร์แบบนั้นก็ทำให้ลูกสับสนวุ่นวายเหมือนกันแต่วิทยาศาสตร์ทางนามธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้ทำใครให้ยุ่งเหยิงไม่เพิ่มปัญหาขึ้นในลูกไม่เพิ่มความมืดบอดขึ้นในลูกแต่ทำให้ลูกได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงแล้วจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจการกัสรู้ของพระองค์จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มวลมนุษย์ทั่วโลกไอ้สมัยก่อนความกัสรู้ของพระองค์ก็เป็นประโยชน์แก่คนในอินเดียเพราะว่าการเดินทางมันไม่สะดวกต่อมาก็เป็นประโยชน์แก่ลังกาแก่พม่าแก่ประเทศไทยเวลานี้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประโยชน์แก่ชาวตะวันตกมากขึ้นก็มีคนนำไปสอนทางประเทศตะวันตกฝรั่งเขาสนใจฝรั่งเขามีการศึกษาวิทยาศาสตร์แผนใหม่เรียนอะไรมามากแต่เขาก็ยังมีความทุกข์มีความกลุ้มใจ
ขาก็แสวงหาว่าอะไรจะทำให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเขาจึงหันมาศึกษาเรื่องของตะวันออกก็เห็นว่าตะวันออกนี่เป็นบ่อเกิดของธรรมะของศาสนาศาสนาทั้งหลายเกิดในเอเชียทั้งนั้นเขาก็ศึกษามาโดยลำดับศาสนาคริสต์นะเขาคุ้นอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องศึกษาอีกศาสนาอิสลามเขาก็มองเห็นว่ามันคนละเรื่องแต่ว่าศาสนาพุทธนี่มันเป็นอย่างไรเขาก็มาศึกษาเอาจริงเอาจังหาความรู้แต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเมื่อพระไปอยู่ในประเทศนั้นพระก็ชักชวนให้มาปฏิบัติอย่างแท้จริงเขาก็เห็นความสุขทางใจเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เขาก็เรียกตัวเขาเองว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสต่อไปหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมากขึ้นคนในบางประเทศไม่เคยรู้จักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้เขาสนใจศึกษาเอาไปปฏิบัติชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายมาร่วมกันปฏิบัติมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเป็นประโยชน์แก่ลูกมากขึ้นเพราะงั้นการกัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นการกัดสรู้ที่ทำลูกให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นทางด้านจิตใจความเจริญในทางวัตถุนั้นยิ่งมีมากก็ยิ่งยุ่งมากแต่ความเจริญทางจิตใจมันจะช่วยคุมความเจริญทางวัตถุให้เป็นประโยชน์มากขึ้นให้คนรู้จักใช้วัตถุเท่าที่จำเป็นและใช้ให้เป็นไปเพื่อความสุขสงบของสังคมไม่ใช้วัตถุนั่นให้เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีปืนแต่ไร้ธรรมะมันก็ยิงเป๋ป่าเรื่อยไปแต่ถ้ามีธรรมะเขาก็เก็บได้ป้องกันตัวไม่จำเป็นก็ไม่ยิงใช้เนี่ยคนมีธรรมะใช้เป็นความรู้อะไรก็เหมือนกันคนมีธรรมะจะใช้ความรู้นั่นเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีธรรมะมันก็ใช้ความรู้ในทางผิดเช่นเรารู้กฎหมายถ้าไม่มีธรรมะก็เอาความรู้กฎหมายไปโกงเพื่อนมนุษย์โกงแนบเนียนใช่ด้วยโกงถูกตามกฎหมายด้วยทำอะไรไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนรู้มันโกงมากขึ้นเพราะไม่มีคุณธรรมประจำใจแต่ถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจเขาก็จะใช้วิชากฎหมายเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่เอาวิชานั่นไปกูงใครเป็นหมอถ้าไม่มีคุณธรรมก็อาจจะฉีดยาคนให้ตายไปใช่ก็ได้ง่ายนิดเดียวแต่ถ้ามีคุณธรรมก็ทำไม่ได้ไม่รักษาคนก็รักษาอย่างชนิดตรงไปตรงมาไม่รักษาลูกแต่ว่ารักษาคนในหายจากลูกบางทีก็เรียกว่ารักษาโรคก็มีเหมือนกันคือเลี้ยงโรคไว้ก็คนนี้มีสตังค์มากจะได้เอามานานหน่อยนี่ก็เรียกว่าหมอเลี้ยงโรครักษาโรคไม่รักษาคนไข้คนไข้ก็แย่ไปบริสุทธิ์ก็ตายนะแต่ว่าให้ตายช้าๆหน่อยเพราะว่ายังได้สตังค์อย่างนี้ก็เรียกว่าขาดคุณธรรมหรือว่าเรียกร้องเงินมากเกินไปเกินที่เขาจะให้ได้ก็เรียกว่าขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมแต่หมอคนใดที่มีคุณธรรมประจำจิตใจนั่นชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเพราะไม่เห็นแก่เงินไอ้คนที่เอาน้อยกลับได้มากเคยพูดแรกๆใครฟังเบอร์ว่าถ้าเราเอาน้อยเราจะได้มากและได้นานด้วยแต่ถ้าเอามากจะได้น้อยแล้วก็ไม่นานคนมันไม่มาหาเพราะว่ารู้ว่าเรามันขูดก็มากเกินไปเขาก็ไม่มาเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาน้อยคนมันมามากแล้วคนที่มานั่นแหละจะเป็นเครื่องมือโฆษณาเราไม่ต้องไปโฆษณาโทรทัศน์ในเสียงเงินแพงๆให้คนที่มารักษากับเราก็ไปโฆษณาเขาอีกเราเอาของน้อยๆเราทำด้วยความเมตตาเขาหูหมอนั่นดียาก็ถูกราคาไม่แพงแล้วหายด้วยคนมันก็รู้มันก็ต้องพุ่งไปที่หมอนั่นหมอนั่นก็มีรายได้มากเพราะเอาน้อยแต่ถ้าเอามากมันก็ได้น้อยคนโลกนี่คือคนยากจน
คนไม่รูปนั่นแหละคือคนมั่งมีคนไม่อยากได้นี่คือคนมั่งมีแต่ถ้าอยากได้มันก็จนเรื่อยไปจนก็ไม่พอไม่ใช่เรื่องอะไรจนก็ไม่พอมันก็จนเรื่อยไปคนให้นี่คือคนมั่งมีคนขี้เหนียวคือคนจนมีเงินก็มันก้อนขวดก้อนทรายใช้ไม่ได้เก็บไว้ดูเล่นแต่นั่นเองมันก็จนไม่ได้จะกินจะใช้อะไรนี่หลักเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการกัตสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง และสิ่งนั้นทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่ว่าก็อาศัยพื้นฐานเบื้องต้นใช่กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นมันก็มีความรู้เบื้องต้นเป็นเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องความร้อนเรียนมาเบื้องต้นแต่ว่าไม่หยุดเพียงนั้นเขาก้าวหน้าต่อไปคิดต่อไปจนคิดอะไรมากขึ้นพระองค์พระพุทธเจ้าเราก็ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านนามธรรมทรงค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อจะได้อยู่ไม่เป็นทุกข์แบบร้อนต่อไปพระองค์จึงเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวลูกอย่างแท้จริงทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของชาวลูกและได้ช่วยชาวลูกให้พ้นจากความทุกข์มาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมะที่พระองค์ค้นพบยังอยู่ธรรมะที่ยังอยู่นั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าต่อไปในสมัยนี้เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจึงต้องเข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันจิตใจจะดีขึ้นนี่คือเรื่องเกี่ยวกับบทว่าสัมมาสัมพุทธะซึ่งแปลว่ากัตสรู้ชอบด้วยพระองค์เองสิ่งที่กัตสรู้นั่นเป็นของชอบของถูกของควรเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเรียกว่าสิ่งชอบแล้วก็รู้ได้ด้วยพระองค์เองเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายเราทั้งหลายที่เกิดมาในภายหลังไม่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่จำเป็นอะไรแม้เมื่อสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ถ้าใครจะไปดูเนื้อหนังของพระองค์นี่พระองค์จะบอกว่าไม่เข้าเรื่องซึ่งที่ควรดูก็คือธรรมะดูธรรมะศึกษาธรรมะให้เข้าใจธรรมะแล้วธรรมะนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าที่จะมาดูร่างกายของตถาคตพระเจ้าประเสริฐนั้นที่โกศลไปกราบเทพเท้าแล้วก็จุกที่ขวาเท้าของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กลับบอกว่ามหาบพิตรมาจุกเท้าของตถาคตที่เป็นของเน่าเปื่อยได้อะไรยังไม่ทรงชมเชยว่าจงรักภักดีอะไรอย่างแต่ว่ามันได้อะไรที่ไปทำอย่างนั้นไม่สมควรจะทำอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ควรทำคือเอาธรรมะไปใช้ให้เห็นธรรมะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเป็นการถูกต้องเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรหันเข้าหาธรรมะ ศึกษาปฏิบัติให้เห็นชัดด้วยตัวเองอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ให้ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ชื่อว่าได้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงดังที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติได้แต่เพียงเท่านี้

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นทุนชีวิตคนแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะถ้าใครที่มีต้นทุนชีวิตดีเนี่ยเขาจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้เยอะแต่ใครมีต้นทุนชีวิตต่ำโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จก็น้อยเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยเราลองดูระหว่างเมล็ดถั่วกับเมล็ดโพถามว่ามีต้นทุนชีวิตเท่ากันไหมบอกมันไม่เท่ากันนะดูเผินๆก็เป็นเม็ดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เม็ดถั่วลงดินปั๊บโตขึ้นมามันก็ตายเป็นได้แค่ถั่วแต่พอเม็ดโพปั๊บเนี่ยลงดินเป็นไงภาคเดียวเติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคลึ้งไปเลยขนาดต้นใหญ่กว่ากันเป็น10เป็น100เท่าทั้งที่จุดเริ่มต้นก็เม็ดพอๆกันเพราะต้นทุนชีวิตศักยภาพที่แฝงอยู่ในเม็ดถั่วกับเม็ดโพมันมีไม่เท่ากันเราลองดูมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามหรือเป็นระดับประเทศก็ตามมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โครมครามทั้งหมู่เกาะเลยระเนระนาดหมดเรียกว่าประเทศนี้ยับเยินคล้ายๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเหลือแต่ซากเราคิดว่าญี่ปุ่นจะหมดสภาพแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังคล้ายๆกันในแอฟริกาไม่คนทุกคนจะรู้สึกว่าไม่แม้จะลำบากแสนลำบากก็ตามแต่ผ่านไปเดี๋ยวอีกสัก5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องเจริญขึ้นมาใหม่ถามว่าทำไมคนถึงเกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นตอบว่าเพราะต้นทุนชีวิตของคนญี่ปุ่นคนที่มีต้นทุนชีวิตดีนะแม้ตัวบุคคลคนเดียวก็ตามเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสมมติว่าจับตัวเข้าไปอยู่ที่อื่นความสำเร็จเดิมทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เหลือศูนย์เลยโดนยึดไปหมดเดี๋ยวเขาก็จะสร้างตัวขึ้นมาได้อีกด้วยต้นทุนชีวิตตรงนี้นี่แหละถ้าต้นทุนชีวิตดีสักอย่างแล้วก็อยู่ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวก็จะทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสถานที่นั้นๆถามว่าต้นทุนชีวิตนี้คืออะไรขอแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นต้นทุนภายในซึ่งสำคัญที่สุดกับต้นทุนภายนอกเรามาเอาต้นทุนภายนอกก่อนนะต้นทุนภายนอกก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในการทำงานต่างๆนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือคอนเน็กชันสายสัมพันธ์คนส่วนใหญ่พอพูดถึงต้นทุนชีวิตจะนึกถึงข้อแรกคือวิชาความรู้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านจะเอาปริญญามาก็หวังจะเอาตรงนี้แหละเพื่อเป็นต้นทุนไปใช้ในการทำงานประกอบอาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวคนไหนที่ว่าไม่ใช่รู้แต่ในตำราสามารถมีทักษะในการลงมือปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเก่งมากแล้วเหนือคนอื่นเขาแล้วแต่ความจริงตรงนี้ยังเป็นแค่ต้นทุนภายนอกเท่านั้นเองและเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกสิ่งที่สำคัญคือสายสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองไปดูสิเขาจะให้เวลากับตรงนี้มากพอสมควรนะคนบางคนจะเรียกว่าจมอยู่กับงานไม่สนใจจะดีกับใครเลยเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวเองตอนเรียนก็เรียนเรียนอ่านหนังสือสอบได้คะแนนดีๆจบมาก็เป็นลักษณะที่ว่าทำงานไม่ยุ่งกับใครคนอย่างนี้ถ้าทำงานวิชาการเฉพาะตัวอาจจะพอไปได้แต่จะทำงานใหญ่เป็นนักบริหารคุมคนเนี่ยไปลำบากมันไปไม่ถึงเก่งแต่เข้ากับใครไม่ได้มีความรู้เยอะเข้ากับใครไม่ได้ความรู้ก็มาใช้ประโยชน์ได้นอนแต่คนที่ความรู้ทักษะมีในระดับหนึ่งแต่มีสายสัมพันธ์ที่ดีทำให้มองเห็นช่องทางและโอกาสเนี่ยมากมายสูตรสำเร็จของชีวิตมนุษย์เนี่ย1บวก1ไม่ได้เท่ากับ2แต่1บวก1มันกลายเป็น11ขึ้นมาได้มันทวีคูณขึ้นมาเราอยู่คนเดียวเราก็คิดได้ในกรอบของเราแต่พอคุยกับเพื่อนปั๊บเขาก็มีไอเดียอีกอย่างมีข้อมูลอีกอย่างพอฟังปั๊บเนี่ยปิ้งขึ้นมาเป็นไงจับมือกันทำงานปั๊บเนี่ยเกิดความสำเร็จที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นไปได้เลย
บิลเกตประสบความสำเร็จสร้าง Microsoft ขึ้นมาได้เขารู้ว่าเขาเก่งทางด้านการสร้างนวัตกรรมทางด้านการตลาดแต่ในเชิงการบริหารเนี่ยไม่เก่งพอทำได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่าเชี่ยวชาญมากก็ไปเอาเพื่อนอีกคนมาจำเป็นคู่หูกันยกให้เพื่อนเป็นผู้บริหารเลยนะเป็น CEO ฉันขอเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผลิตสร้างนวัตกรรมก็แล้วกันพอแบ่งหน้าที่กันทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ย1บวก1ไม่ได้เป็น2ซะแล้วมันกลายเป็น11มันทวีคูณขึ้นมาแล้วให้เพื่อนที่เก่งทักษะการบริหารอยู่คนเดียวไม่มีบิลเกตก็ไม่ประสบความสำเร็จบิลเกตถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนี้แต่พอ2คนรู้กันเข้าปั๊บความสำเร็จมันไม่ใช่10เท่านะมันกลายเป็น100เท่า1,000เท่าขึ้นมาได้ให้ไปสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเถอะไม่ว่าจะในวงการธุรกิจวงการการเมืองก็ตามจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ละคนจะให้ความสำคัญกับคอนเน็กชันเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ระดับนั้นงานมันน่าจะเยอะมากนะเขายังต้องแบ่งเวลาตัวเองมากพอสมควรในการไปพบปะเพื่อนฝูงในการไปพบปะผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยปรึกษาหารือต่างๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอื้อให้งานทั้งหมดประสบความสำเร็จคอนเน็กชันสายสัมพันธ์เป็นต้นทุนทางชีวิตที่สำคัญยิ่งไม่น้อยกว่าความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนหรือการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตเลยแต่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันแล้วก็ยังเป็นเพียงต้นทุนชีวิตภายนอกนะแต่ต้นทุนชีวิตภายในนั้นสิจริงๆแล้วสำคัญกว่าเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดต้นทุนชีวิตภายนอกและความสำเร็จที่แท้จริงด้วยถามว่าแล้วต้นทุนชีวิตภายในนี่คืออะไรขอแบ่งเป็น2 อย่างเช่นเดียวกันประการแรกคือนิสัยคนนิสัยดีเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จจะคบหาเพื่อนฝูงเครือข่ายคอนเนคชั่นก็จะกว้างขวางที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีต้นทุนชีวิตดีก็เป็นเพราะนิสัยเขาดีนั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะเปิดประเทศในสมัยเมจิเนี่ยนะก่อนที่นายพลเพอร์รี่ของอเมริกาจะเอาเรือปืนมาจี้ญี่ปุ่นให้เปิดประเทศเนี่ยเขาปิดประเทศอยู่เทคโนโลยีไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ว่าเขาฝึกนิสัยมาอย่างดีแล้วทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่เปรี้ยเลยเพราะฉะนั้นพอเปิดประเทศปั๊บจะรองรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆศึกษาประเดี๋ยวเดียว 10-20 ปีเนี่ยก็เริ่มกวดตามฝรั่งเข้าไปได้เบียดเสียดตัวเองขึ้นไปเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกได้เพราะฝึกนิสัยมาแล้วอย่างดีนิสัยนี่แหละเป็นต้นทุนที่สำคัญรองรับความรู้รองรับการทำงานเป็นทีมแล้วขับเคลื่อนตัวเองและประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกเราเองเป็นคนมีต้นทุนชีวิตดีนะให้เน้นฝึกที่นิสัยตรงนี้อย่ารอให้ลูกเราเข้าโรงเรียนแต่เรียกว่าตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยก็ต้องสอนแล้วนะสอนยังไงเอ่ยคุณแม่เนี่ยต้องรักษาความสะอาดดีดูแลเนื้อตัวความสะอาดตัวเองดูแลบ้านให้สะอาดบ้านช่องห้องหับคุณพ่อก็ต้องร่วมมือช่วยกันด้วยนะเพราะพอสะอาดก็สบายใจอารมณ์ดีพออารมณ์ดีมันถึงตัวเด็กเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเนี่ยก็เสริมความสบายใจอารมณ์ที่แช่มชื่นขึ้นมาด้วยฝึกความตรงต่อเวลาเราจะทานข้าวก็ทานเป็นเวลาจะนอนก็นอนเป็นเวลาจะอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างเป็นระบบระเบียบผลคือพอเราทานข้าวก็จะมีอาหารสารอาหารเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมเอ่ยปริมาณน้ำตาลปริมาณสารอาหารก็จะเข้าเส้นเลือดซึ่งก็จะไปเลี้ยงเด็กผ่านรกในครรภ์ไงถ้าเราทำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอจะนอนก็นอนสม่ำเสมอเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยจะถูกฝึกวงจรชีวิตที่สม่ำเสมอทุกๆวันเป็นการปลูกฝังนิสัยเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะพ่อแม่เริ่มสอนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วจะทำอะไรก็สุภาพเรียบร้อยทั้งต่อข้าวของและต่อผู้คนเนี่ยมันก็ถ่ายทอดถึงตัวเด็กเช่นเดียวกันพอลูกเราคลอดมาปั๊บเนี่ยก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกถึงเนื้อถึงตัวแล้วเนี่ยนะคราวนี้จับเนื้อจับตัวกันได้เน้นหลักในการฝึก4ข้อเรื่องนิสัยคือ1สะอาด2เป็นระเบียบ3สุภาพแล้วก็4ตรงเวลาสะอาดคือลูกจะอึจะฉี่ต้องดูแลอย่าไปรำคาญว่าเดี๋ยวฉี่อีกแล้วเดี๋ยวอึอีกแล้วนะแล้วให้นอนหมก
อยู่กับกองอึกองฉี่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหมกหมกไปเดี๋ยวก็ฉี่อยู่เรื่อยฉี่ไปแล้วก็ทิ้งแช่ไว้สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะหงุดหงิดแล้วคุ้นกับความสกปรกเราไม่รำคาญไม่เบื่อเด็กฉี่เด็กอึก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดเนื้อเช็ดตัวน้ำลายเตอะทุกอย่างก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวเด็กเนี่ยทั้งสะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วยจะให้อาหารเด็กก็ให้เป็นเวลาด้วยไม่ใช่จ้าปั๊บเนี่ยจะให้ลูกเงียบก็ง่ายนิดเดียวเอาขวดนมใส่ปากยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กจะได้เงียบไม่ร้องจ้าเมื่อไหร่ก็ยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นเวลาเวลาต้องจัดระบบการให้อาหารค่อยๆปรับระบบการนอนทุกๆอย่างเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นเวลานี้เป็นการสอนตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้เลยนะเริ่มคลอดก็เริ่มสอนได้แล้วแล้วเราเองจะทำกับตัวลูกทำด้วยความสุภาพอย่าไปนึกว่าลูกยังไม่รู้เรื่องนะจะพูดกับลูกก็พูดด้วยความอ่อนโยนจะจับเนื้อจับตัวเขาก็จับด้วยความอ่อนโยนแล้วก็จะใช้ข้าวของรอบตัวก็ไม่ใช่โป้งป้างตึงตังเนี่ยแต่ว่าปิดประตูก็เงียบๆไม่มีเสียงปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะหยิบข้าวหยิบของจะวางของบนโต๊ะก็ไม่เคยแทกปึ้งๆแก้วน้ำช้อนจานโป้งป้างตึงปังเพลงแตกไม่เป็นอย่างนั้นทั้งข้าวของตัวบุคคลปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพนุ่มนวลสิ่งเหล่านี้จะซึมซับเข้าตัวเด็กตลอดเวลาเลยเป็นการบ่มเพาะนิสัยทั้ง4เนี่ยสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาตั้งแต่เด็กยังเล็กๆแล้วโตขึ้นก็ค่อยๆสอนด้วยคำพูดเสริมด้วยเด็กเขาเห็นทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยลูกเราโตมาจะเป็นคนนิสัยดีแล้วพอนิสัยตรงนี้ติดตัวไปปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สำคัญตลอดชีวิตเลยอยู่ไหนใครก็รักอยู่ไหนก็เป็นต้นแบบให้เขาได้อยู่ที่ไหนทุกคนก็ชื่นชมจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทำงานทำการต่างๆทำได้ดีหมดเพราะมีต้นทุนนิสัยที่ดีตรงนี้แล้วต้นทุนชีวิตภายในประการที่สองคือบุญกุศลคนมีบุญเนี่ยจับฐานก็กลายเป็นทองแต่คนไม่มีบุญเนี่ยจับทองยังกลายเป็นฐานเลยดังนั้นเราจะต้องให้ลูกเรารู้จักการสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยนะจริงๆถ้าจะให้ดีแล้วก็ก่อนลูกจะมาเกิดเนี่ยตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งใจให้ทานรักษาศีลให้ดีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ลูกมีบุญมาเกิดลูกอยู่ในท้องก็ทำให้สม่ำเสมออย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเก่าบุญกุศลก็จะถึงตัวเด็กสัมผัสได้ลูกเกิดมาพ่อแม่ใจบุญเนี่ยทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเด็กก็เห็นต้นแบบแล้วค่อยๆซึมซับไปตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราเองถ้าเกิดถึงคราวจะต้องหลับตาลาโลกนี้ไปนะให้หลับตาลาโลกไปแบบสบายใจไม่ห่วงเลยเพราะลูกเราจะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนแล้วความจริงคือตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นความสำเร็จของลูกของเราตั้งแต่เรียนหนังสือก็สำเร็จเป็นเด็กดีเรียบร้อยสุภาพน่ารักพ่อแม่เห็นอะไรก็ชื่นใจหายเหนื่อยเลยแหละแล้วพอโตขึ้นมาเรียนจบทำงานทำการก็จะสำเร็จเนี่ยเพราะต้นทุนชีวิตที่ดีตรงนี้นั่นเองไม่ว่าจะเกิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเกิดสึนามิเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดลดค่าเงินบาท IMF เข้าก็ตามจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเขาจะรับสถานการณ์ได้แล้วจะยืนหยัดตั้งหลักขึ้นมาได้อีกในที่สุดเพราะต้นทุนชีวิตทั้งภายนอกภายในที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเองเจริญพร

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

เราให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤมาศแข็งขันกรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: จีนะก็ขอเล็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่พีเอจัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัท

0: และอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
2: วันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแรงปลูกกัญชาทั่วประเทศ
3: นายแพทย์เทวังทานรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าในวันนี้จะจัดการประชุมผ่านระบบซูมมีตติ้งชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโดยเน้นย้ำ2วัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่โดยให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ MCGIS มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนรมนอุดมพรรายงาน
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือเคนายออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมูเด้งภายในงาน Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
4: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นผู้สร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสตินโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: รูปิด

ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนาริเนตแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิร

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งค่ะช่วงนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz และก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะท่านที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณวิริยการบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ยังติดตามรับฟังในรายการบอกกล่าวเราแจ้งได้ดีเสมอมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลของกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่สละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเราจะติดตามรับฟังกันนะคะไม่เป็นข่าวส่วนกลางหรือว่าข่าวในพื้นที่บ้านเราทางรายการบอกกล่าวและแจ้งก็จะนำมาคุยมาเล่าให้ฟังในวันนี้เราก็มาพบกันในงานวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะต้องขอบพระคุณรายการทุกท่านที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ถ้าทายในภาพรวมด้วยในงานกาแฟรายการหลายๆท่านแต่ว่าพอจบรายการทุกครั้งก็จะกลับไปอ่านข้อความที่รายการส่งเข้ามาว่าเวลาจัดรายการอาจจะไม่ดูอะไรมากมายเพราะว่าเวลาอ่านข่าวเนาะมันก็จะทำให้เรามีความกังวลนะเนี่ยพอกลับไปอ่านข้อความรายการหลายๆท่านต้องขอบพระคุณจริงๆนะท่านตาไทยเข้ามากันทุกวันเลยหลายๆท่านที่เห็นนะคะเดี๋ยวขอทักทายนะไม่แน่ใจว่าเข้ามากันหรือยังนะไม่ว่าจะเป็นนะคะแม่บรรดาสำรานใจนะมีคนสัญญารักษาด้วยนะเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีกำนันใหญ่ด้วยขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะทางพื้นที่อำเภอประโคนชัยเนี่ยทางกำนันใหญ่ก็เปิดหัวกระจายข่าวให้ชาวบ้านนะลูกบ้านได้ติดตามรับฟังกันนะคะคุณเหมือนจันบริธารำนะคุณสนานอาชวรำได้ติดตามทุกวันแล้วก็สวัสดียามเช้ามาทุกวันแล้วก็แจ้งนะในเรื่องของบรรยากาศนะคะฝนตกติดต่อกันหลายวันเลยนะคะในพื้นที่อำเภอเคยสั่งเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะหรือว่าคุณอิวทิศรามก็ท้าทายกันตลอดเหมือนกันนะที่เข้าไปอ่านข้อความมีคุณหญิงสุกล้อมด้วยนะคะคุณอิติสาวงคำนะคะคุณสุเทียนทองคำนะหลายท่านเลยคุณแม่บนเรียนที่รักก็ท้าทายกันเข้ามาทิ้งเฉยจ้ะคุณผู้ชมท่านสุดนะคะคุณส่งพาพันแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่ท้าทายไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าอาจจะมีทยอยเข้ามาก็ขอบพระคุณจริงๆในภาพรวมเนาะในงานที่ยังติดตามรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมาค่ะหลังจากที่ทักทายกันพอสมควรแล้วนะคะมาติดตามข่าวสารกันบ้างเนาะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วกันเพราะว่ามีหลายพื้นที่มาสักครู่นี้ที่เข้าไปดูข้อความรายการก็ยังบอกว่ามีฝนตกกันอยู่นะแต่ว่าช่วงเมื่อวานนี้นะในเมืองรู้สึกว่ายังไม่ได้ตกนะแต่บ้านบางอำเภอนี่ไม่แน่ใจแต่ก็อยากให้มีฝนตกเนาะพี่น้องเราจะได้มีน้ำนะในเรื่องของการน้ำกินน้ำใช้กันเนาะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันในการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการพยากรณ์ไว้นะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะร่วมต่ำสุด25ขึ้นไปกัน23ถึง25องศาเซลเซียสนะคะร่วมสูงสุด28ถึง35องศาเซลเซียสค่ะร่วมตัวต่อเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะก็คือฝนน่าจะมีประมาณ 36% ของพื้นที่นะอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศเอามาติดตามข่าวสารส่วนกลางการเงินมีข่าวดีนะคะในเรื่องของราคาน้ำมัน

ดีเซลน้ำมันเชื้อเพลิงนะในภาพรวมแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเนาะทางพลังงานเนี่ยก็เร่งดูแลราคาน้ำมันค่ะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากการเจรจากลางก็เริ่มที่ขายแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะแม้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดในที่ประชุมครม.เนาะระหว่างในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าความตึงเครียดในตลาดกลางก็เริ่มที่ขายแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมมาพิจารณาแนวทางการปรับนะคะราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศนะคะให้มันสอดคล้องกับต้นทุนค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าหากปัจจัยเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องได้รับภาคธุรกิจนะได้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมแล้วก็ช่วยลดภาระค่าของชีพลดต้นทุนในเรื่องการขนส่งและการผลิตนะคะแล้วก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยนะคะพอท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาแบบนี้ค่ะท่านนายกว่าการกระทรวงพลังงานคือท่านเอกพรพันธ์ก็รับข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกถกกบน.กบน.นี่ด่วนเย็นวันนั้นเลยนะคะเพื่อจะเร่งในเรื่องการลดราคาน้ำมันทันทีเลยนะคะหลังที่ในเรื่องของต้นทุนน้ำมันดิบโลกนั้นมีการปรับลดลงนะไม่รอราคาสิงคโปร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะในคณะพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็รับข้อสั่งการจากท่านนายกอนุทินเลยค่ะแล้วก็ผ่านการประชุมครม.ท่านก็เลยเร่งในเรื่องมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยเรียกประชุมกันก่อนนะกับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะคะเร่งด่วนเลยในยินช่วงเย็นวันนั้นเลยค่ะแล้วก็เพื่อพยายามพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันที่มันสะท้อนกับต้นทุนที่ปรับลดลงค่ะซึ่งการประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นวันนั้นก็ถือว่าจะเป็นการเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเนี้ยเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงค่ะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะคะโดยจะไม่จำเป็นนะที่จะไปรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้วนะพอประชุมกันแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้จะอยู่ในช่วงเย็นนะโอ้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยนะกับทางกบน.ก็ได้มีการประกาศในเรื่องการลดราคาน้ำมันทุกชนิดเลยค่ะลิตรละ2.51 บาทถึง2.50 บาทก็บอกมีผลแล้วนะแบกกรกฎาคม2559เพื่อให้พยายามเรื่องเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบนะครับปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะโดยปรับลดราคาน้ำมันดีเซลเหมือนเร็ว B7แล้วก็ B20 ลง2.56 บาทต่อลิตรนะคะจนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะในช่วงวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นไปตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะให้เร่งดำเนินการในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศค่ะซึ่งในเรื่องการปรับลดราคาครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากทิศทางของน้ำมันนะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงนะคะหลังจากที่นักลงทุนก็คลายความกังวลต่อสถานความตึงเครียดเนาะในภาวะตะวันออกกลางหรือว่าความคืบหน้าเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับการเจรจาแล้วก็การเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานในช่องผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะคะก็ส่งผลให้ภาพรวมเนาะราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะในช่วงของที่จิกและคมที่ผ่านมาโดยน้ำมันดีเซลบอกปิดอยู่ที่ประมาณนะคะ118 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะแล้วก็น้ำมันเบนซินนะคะปิดที่ประมาณนะคะ97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทั้งนี้ค่ะในกลุ่มของน้ำมันดีเซลบอกว่าเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลเหมือนเดิมธรรมดา2.71 บาทต่อลิตรเป็นชดเชย2.93 บาทต่อลิตรนะคะก็สมมติให้ราคาขายปลีกเป็น34.94 บาทต่อลิตรนะน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 นะเพิ่มการชดเชย2.67 บาทต่อลิตรนะคะเป็นชดเชย8.40 บาทต่อลิตรค่ะก็สมมติให้ราคาขายปลีกเป็น29.94 บาทต่อลิตรนะส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมบอกว่าจะเก็บ1.50 บาทต่อลิตรค่ะมาดูสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์กันบ้างนะคะน้ำมันเบนซินบอกว่าลดการจะเก็บ2.5 บาทต่อลิตรนะคะเป็น
7.99 บาทต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาไข่ปลีกเป็น43.93 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์นะคะ95นะคะก็ลดการจัดเก็บ2.07 บาทต่อลิตรนะเป็นจะเก็บ42 สตางค์ต่อลิตรค่ะก็ส่งผลให้ราคาไข่ปลีกนะเป็น34.94 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์91นะคะบอกว่าปรับลดการจะเก็บ2.07 บาทต่อลิตรค่ะเป็นจะเก็บ42 สตางค์ต่อลิตรนะก็ส่งผลให้ราคาไข่ปลีกเป็น34.57 บาทต่อลิตรค่ะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเพิ่มการใช้เชย2.10 บาทต่อลิตรเป็นการใช้เชยนะ3.71 บาทต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาไก่ปีกเป็น29.94 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 บอกว่าเพิ่มการใช้เชย2.27 บาทต่อลิตรนะคะเป็นเชื้อเชย4.65 บาทต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาไข่ปลีกเป็น25.88 บาทต่อลิตรนะคะด้วยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้ค่ะก็จะมีผลเลยค่ะตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม 2559นะคะการปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดภาระค่าของชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในทันทีแล้วนะคะยังช่วยเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะโดยที่กองทุนน้ำมันเชฟเวอร์เลตจะมีรายจ่ายสุทธิประมาณวันละ 213.91 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในประเด็นนี้กันนะคะก็มีข่าวที่พูดกันมาหลายวันแล้วเรื่องการเรียกว่าการปรับโครงสร้างในเรื่องของรายการเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันก่อนในเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นผลประชุมของกพ.เนาะครั้งที่สองจะชงในเรื่องของมาตรการเข้มปราบโกงข้อสอบแล้วก็ดันเกษตรกรกำหนดนะคะปี2570โดยนะคะนายปกรณ์นินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.ก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาประธานก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมเนาะสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะก็โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่ได้มีข่าวกันเนาะในส่วนของงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลแล้วก็บริหารงานซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นสัดส่วนมากกว่า170ค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆจะต้องมีการดำเนินมาตรการนะคะเพื่อที่จะควบคุมขนาดกำลังคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานการปรับรูปโครงสร้างหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มหรือว่าปรับลดจำนวนลงให้ได้มากที่สุดเนี่ยด้วยขอให้ทางสพ.นะแล้วก็สำนักงานกพ.ร.นะร่วมกันค่ะวางแผนนะการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็นำเสนอกพ.เพื่องานต่อไปสำหรับเรื่องEarly Retireนะขอให้สำนักงานกพ.ก็เร่งดำเนินการให้มีผลในปีงบประมาณ2570นะคะเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะส่วนในเรื่องของสื่อการนะคะค่ารักษาพยาบาลก็ให้สำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานราชการกำกับและส่งเสริมการประกอบวิกฤตประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้ศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพนั้นมาใช้เพื่อทดแทนระบบปัจจุบันเนาะซึ่งต่อมาท่านประธานก็เลยกล่าวในที่ประชุมในกรณีการช่วยเหลือการสอบราชการนะคะข้าราชการที่ปรากฏเป็นข่าวเนาะก็แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับทางสกพ.แต่เรื่องดังกล่าวนั้นมันก่อให้เกิดในเรื่องของทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมนะคะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเนาะถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงเลยค่ะจึงขอให้ทางสกพ.นั้นประสานกับสมาคมนะคะองค์กรหรือกลุ่มราชการต่างๆดำเนินการในเชิงรุกเพื่อที่จะเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นและรักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการพลเรือนในภาพรวมต่อไปนะนอกจากนั้นนะคะทางประธานก็ยังมีความหมายให้ทางสำนักงานกพ.ดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องการปรับปรุงระบบพนักงานราชการค่ะเพื่อให้การโอนย้ายหรือว่าสับเปลี่ยนตำแหน่งมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงในเรื่องการทบทวนอัตราเงินเพิ่มนะคะสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีอัตราค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะที่ประชุมได้พิจารณานะให้มีมติในวาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจำนวน5 เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องการ
เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้ดังตำแหน่งนะปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่านะคะซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าของสายการให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และบริบทของรายการในปัจจุบันค่ะสองเรื่องการเห็นชอบร่างกฎกพ.ค่ะว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนก่อนการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ระหว่างการดำเนินการทางวินัยทุกขั้นตอนนะคะการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบปากคำพยานและผู้ถูกกล่าวหาผ่านสื่อเทคนิคในกรณีที่มีความจำเป็นนะแล้วก็ให้ทางสคบ.เนี่ยนำสื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปคณะที่3ค่ะเป็นเรื่องความเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการจำนวน5มาตรการเนาะก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปดังนี้นะคะ1ก็คือเรื่องการตัดสิทธิ์และขึ้นบัตรฤทธิ์กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตสอบภาคก่อนนะนี้แหละต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมให้ถอนใบรับรองสอบผ่านแล้วก็หากได้การบรรจุไปแล้วเนี่ยต้องให้ออกจากระบบราชการทันทีค่ะสองในเรื่องของโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวนะคะถือเป็นครวญการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะหากถูกตั้งสอบวินัยให้สั่งพักหรือว่าให้ออกจากการไว้ก่อนค่ะโดยมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้นนะ3เป็นเรื่องก็จะทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลนะคะเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลกลางให้กับหน่วยงานของรัฐนั้นทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครค่ะ4ก็คือให้อำนาจเพิกถอนใบรับรองเลขาธิการกพ.มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผ่านภาคก.ได้ทุกกรณีนะคะยกเว้นกรณีทุจริตสอบให้เสนอกพ.พิจารณาค่ะ5ก็คือแผนปฏิบัติการ3ระยะนะคะก็มีการบริการร่วมกับปปท.ปปช.ปปง.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับประกอบด้วยระยะสั้นก็คือ1ปีเนาะออกหลักเกณฑ์นะคะลักษณะต้องห้ามและบังคับใช้มาตรฐานโทษวินัยระยะกลาง3ปีค่ะก็ปรับการสอบภาคก.เป็น e-exam 100% เนี่ยแล้วก็เปิดใช้ฐานข้อมูลกลางตรวจสอบผู้ทุจริตระยะ5ปีออกกฎหมายอาญาเฉพาะเพื่อเอาผิดเนี่ยผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการเลยค่ะด้วยโทษรุนแรงแล้วก็แก้กฎหมายให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและก็ประโยชน์อื่นๆจากผู้ทุจริตที่ได้รับการบรรจุคืนได้เต็มจำนวนจ้ะ4เรื่องที่เห็นชอบให้ทางสคบ.เนาะก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทเลยนะคะถือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมือดินสำหรับการดำเนินการทางวินัยกรณีให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมาธิการให้กำชับสำนักงานให้ไปบัตรตามพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมการคณะกรรมาธิการพ.ศ. 2518นะแล้วก็ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดนะคะ5ค่ะเห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงานกพ.ที่ให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วก็ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลอันควรค่ะแล้วก็ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยกำหนดให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะแล้วก็ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการทั้งนี้นะคะทางกพ.อีกที่นำเสนอนะคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาในมติที่ในเรื่องของวาระอื่นๆด้วย7เรื่องดังนี้ค่ะข้อแรกเลยเป็นเรื่องการเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการที่จะกำหนดเงื่อนไขการโอนการบริเวณสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปแล้วก็ประเทศวิชาการนะคะเพื่อแก้ไขสูญเสียอัตรากำลังนะคะจากการโอนของข้าราชการนะคะ2เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการบริเวณสามัญขึ้นตั้งแต่งตั้งในตำแหน่งของนายแพทย์ทันตแพทย์นายสัตวแพทย์และเภสัชกรระดับชำนาญการเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็หน้างานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนะคะ3เรื่องความเห็นชอบของกรมการปกครองที่จะเปลี่ยนชื่อตำแหน่งประเภททั่วไปนะคะระดับปฏิบัติงานหรือว่าชำนาญงานค่ะเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการนะคะจำนวน27ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำการปกครองอำเภอ

ครื่องตั้งอยู่ตามพื้นที่นะคะจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากตำแหน่งจังหวัดอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงานเป็นอุตุนิยมวิทยานะคะระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการจากจำนวน32ตำแหน่งนะคะเพื่อปฏิบัติงานในส่วนอากาศการบินจังหวัดที่มีความจำเป็นโดยยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งค่ะ4นะคะเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุขรวมแล้วก็3กรณีได้แก่1ในการให้ตำแหน่งเภสัชกรสามารถกำหนดตำแหน่งเป็นระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษได้ทุกตำแหน่ง2การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยหรือว่าผู้อำนวยการสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติเป็นกรณีเฉพาะ3ก็คือในเรื่องการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและก็ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสที่กรพกำหนดเป็นการเฉพาะในหน่วยงานหรือว่าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องการกำหนดตำแหน่งที่มีผลทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายได้บุคลากรสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะคะให้สถานการณ์นำค่าตอบแทนนั้นเฉลี่ยของตำแหน่งที่เหลือในการดำเนินการมาใช้ในการนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการกำหนดตำแหน่งนั้นๆด้วยนะคะ5นะคะเป็นการเห็นชอบงานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเข้าไปสมาชิกOECD ของประเทศไทยค่ะ6เป็นเรื่องการเห็นชอบแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้สถานการณ์ที่มีความพร้อมสามารถที่จะนำหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐของสำนักงานกฤษฎีกานั้นไปใช้ในการจัดอบรมผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในสังกัดได้นะคะโดยมุ่งหมายให้ทางสำนักงานกพ.ร่วมกับสำนักงานกฤษฎีกาแล้วก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ทำการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐนะคะเป็นหลักสูตรต้นแบบแล้วก็สรุปผลการดำเนินการนะคะเสนอต่ออกพ.วิสามันนะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนาก่อนขยายผลไปยังสถานการณ์ต่างๆต่อไป7เป็นเรื่องการเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสำเร็จสูงนะคะซึ่งก็เป็นการปรับปรุงกระบวนการบริหารส่วนบุคคลในระดับดังกล่าวทุกกระบวนการนะคะโดยบอกว่ามีผลบังคับใช้นะคะในเขาเรียกว่าปีงบประมาณพ.ศ. 2570ก่อนนะแล้วก็ให้ทางสำนักพ.ประเมินผลสำเร็จและปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะในที่ประชุมยังรับทราบนะคะเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเนี่ยการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วก็การกำหนดให้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นนักสาธารณสุขนักจัดการโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะพอติดตามกันเรื่องของการสอบต่างๆของกพ.อะไรเงี้ยในเรื่องของการปรับเกณฑ์เกษียณอายุก็เช่นเดียวกันนะที่ได้บังคับในแนวคิดนี้นะคะก็บอกว่าให้มีการเตรียมนะปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเนี่ยเพื่อเป็นการลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีโดยจะเขาเรียกว่าเริ่มนำร่องในกลุ่มของให้การพลเรือนค่ะภายในปีงบประมาณ2570เนี่ยพร้อมเร่งในเรื่องการปรับระบบรักษาพยาบาลและการบรรจุใหม่ด้วยนะคะที่จะมาใช้ระบบประกันสุขภาพเพื่อการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเริ่มเนาะเข้าสู่เส้นทางรับราชการเนี่ยอาจจะเริ่มมีการสอบต่างๆเนี่ยก็รอดูในเรื่องของหลักเกณฑ์ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าที่จะเริ่มได้พอเขาได้ปรับหลักเกณฑ์เนี่ยเขาจะเริ่มใช้ปีงบประมาณหน้าเนี่ยนะปี2570อ่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกับท่านปกรณ์ยินประพันธ์ถึงบ้านท่านเป็นรองนายกติมีการเปิดเผยเนาะว่ารัฐบาลก็มีการมอบหมายค่ะให้ทางสำนักงานการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยไปเร่งศึกษาในการแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่าearly retireนั่นเองค่ะบอกว่าเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีนะภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากอะไรบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันบอกว่ามันมีตัวเลขค่ะรายจ่ายประจำปีของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก
นะคะก็ส่งผลกระทบนะต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะยึดหลักความสมัครใจนะคะควบคู่ไปกับการเรียกว่าปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีมาเรียกว่ามาบริหารจัดการแทนได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินพิมพ์เอกสารนะฮะงานธุรการนะฮะบอกว่าโดยจะนำร่องจากธุรกรรมพลเรือนเป็นลำดับแรกนะก่อนที่จะขยายมุ่งไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปท่านนี้บอกว่าจะไม่มีการบังคับนะฮะแต่จะมีเราจะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่อย่างเช่น reskill เป็นตัวนำนะคะโดยอยู่ระหว่างการเรียกว่าบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.แล้วก็คปภ.กันอยู่เพื่อที่จะพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนะคะซึ่งท่านรองนายกก็เลยบอกนะว่าแนวคิดเนี่ยนะคะการปรับเปลี่ยนระบบสุขการรัฐบาลของราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้นะระบบการสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่นะคะนะคะลองติดตามเนาะสำหรับข้าราชการที่เขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะก็ใช้เรียกว่าหลักเกณฑ์เดิมแต่ว่าพอจะมีกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่เนี่ยท่านใดที่กำลังจะเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ติดตามก็ด้วยในเรื่องของเรียกว่าสวัสดิการต่างๆเนาะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้นะก็ศึกษาให้ดีกันละกันเพราะว่าอะไรในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อเขาบอกว่าสามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยแล้วก็ส่งเสริมนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์นะหรือว่าmedical hub ของประเทศส่วนข้าการเดิมในระบบนะคะรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสเนาะให้เลือกตามความสมัครใจเลยค่ะส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของกลุ่มของบุคคลในครอบครัวข้าการนั้นเนี่ยจะยังคงสิทธิ์เดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะก็รอติดตามกันแล้วกันตอนนี้กำลังเครื่องพิจารณาอยู่นะในทางที่มันดีที่สุดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็มองภาพอุ้ยข้าราชการเยอะนะข้าราชการแบ่งเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขออธิบายแบบภาพองค์ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของข้าราชการไทยที่สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือข้าราชการพลเรือนฝ่ายพลเรือนทั่วไปก็จะเป็นนักวิชาการหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแล้วก็มีราชการในพระองค์ที่แบกหน้าที่เกี่ยวกับงานในพระองค์พระมหากษัตริย์นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะในเรื่องของระบบราชการไทยก็ยังมีการจำแนกย่อยๆอีกนะเรื่องของประเภทตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นข้าราชการพลเรือนในสถาบันเอกศึกษาอย่างเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะหรือว่าข้าราชการครูบุคลากรการศึกษานะอย่างเช่นครูนะคะหรือผู้บริหารโรงเรียนนะรวมทั้งมีทั้งข้าราชการทหารด้วยนะคะที่บรรจุอยู่ทางกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแม้กระทั่งข้าราชการตำรวจก็แยกออกมานะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะอย่างเช่นผู้พิพากษาหรือแม้กระทั่งข้าราชการฝ่ายอัยการนะคะก็คืออัยการจังหวัดอัยการสูงสุดค่ะก็มีข้าราชการรัฐสภาด้วยเจ้าที่รัฐสภาเองแล้วก็มีทั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองนะข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมข้าราชการสำนักงานปปช.นะคะโอ้ข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะหรือแม้กระทั่งข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีข้าราชการการเมืองนี่นะคะก็คือในส่วนนี้ก็คือข้าราชการที่เป็นส.ส.รัฐมนตรีต่างๆนะที่เข้าไปในสภานะคะก็เหมือนเราที่เราเป็นคนเลือกบุคคลเหล่านั้นเข้าไปเป็นข้าราชการเมืองเนาะแล้วก็มีทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เรามีการสอบกันแหละไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่อบต.เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่จริงเราเนี่ยเราสามารถไปศึกษาได้ในเรื่องของระบบราชการแล้วก็เท่าไหร่น้องอยากสนใจในเรื่องการเดินทางเข้าสู่ระบบราชการนะก็ลองศึกษากันแล้วกันนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญในเรื่องของการที่จะเข้าสู่กระบวนการหรือว่าอาชีพรับราชการเข้าใจว่าหลายๆท่านมีความใฝ่ฝันนะว่าข้าราชการคืออาชีพที่มั่นคงนะตอนนี้ก็คือหนึ่งที่ของภาครัฐก็อยากที่จะมีการเรียกว่าบริหารงบประมาณให้มันคุ้มค่านะคะการปรับลดโครงสร้างลดจำนวนบุคลากรก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะรอติดตามกันแล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่ติดตามในเรื่องของระบบราชการกันเรียบร้อยแล้วมาติดตามในเรื่องของเรียกว่า
ปัญหาปากท้องเราบ้างนะคะในเรื่องของสุกรเนื้อหมูเนื้อหมูที่เรารับประทานกันนะตอนนี้นะเดี๋ยวทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนะและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเนี่ยเขาประกาศแล้วนะในเรื่องการปรับเพิ่มราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม2บาทต่อกิโลกรัมค่ะบอกว่ามีผลนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะโดยนายสิทธิพันธนาเกียรติพินโยค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมีการเปิดเผยนะคะว่าในราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะวันที่7กรกฎาคมเนี่ยบอกว่าปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมค่ะในภาคตะวันออกเนี่ยอยู่ที่33บาทถึงเอาไปค่ะ66บาทถึง69บาทต่อกิโลกรัมนะภาคตะวันเหนือบอกว่าอยู่ที่68บาทต่อกิโลกรัมนะภาคเหนืออยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนภาคใต้ก็70บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนภาคตะวันตกบอกว่าอยู่ระหว่างรอประกาศราคาในการดังนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับลดการปรับราคาครั้งนี้เนาะก็เป็นความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรเนาะในการที่จะผลักดันให้ราคาหน้าฟาร์มกลับมาอยู่ในหรือว่าอยู่ในระดับต้นทุนนะหลังจากการบริโภคภายในประเทศยังทรงตัวนะแม้แต่รอบเดือนนี้จะมีในเรื่องของช่วงที่มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นจากก่อนกลับมาสู่สภาวะปกตินะคะแล้วก็การปรับราคาครั้งนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายสุกรล็อตใหญ่หรือว่าการค้าส่งเป็นหลักด้วยนะคะราคาสุกรในวันยังไม่ได้สะท้อนต้นทุนในวงการผลิตทั้งหมดจึงยังมีในเรื่องของโอกาสปรับตัวตามกลไกตลาดซึ่งเป้าหมายสำคัญเลยก็คือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเนี่ยเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้เนื่องจากปัจจุบันบอกว่าตลาดสุกรยังมีการเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ค่ะแล้วกันนะคะก็ยังมีในเรื่องของเนื้อสุกรนะคะแล้วก็สต็อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดเมื่อราคาสุกรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นก็จะเริ่มเรียกว่าจะทยอยนำสินค้านี้ออกมาขายนะก่อนที่กลับไปซื้อเก็บสต็อกใหม่เมื่อราคาปรับลดลงค่ะส่งผลให้กลไกตลาดนั้นมันบิดเบือนแล้วก็ราคาสุกรมันก็ขยับขึ้นอย่างได้ยากนอกจากนี้แม้จำนวนแม่พันธุ์สุกรจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าแม่พันธุ์นั้นจะมีที่มีประสิทธิภาพการผลิตในสูงขึ้นโดยแม่สุกรและแม่หมูหนึ่งตัวก็สามารถผลิตลูกหมูได้เนาะเกือบ30ตัวต่อปีนอกจากเดิมบอกว่าเฉลี่ย21ถึง22ตัวต่อปีค่ะก็จะได้ประมาณหมูหรือว่าสุกรนะเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแม้ไม่มีการขยายจำนวนแม่พันธุ์เนาะแล้วก็ตามที่ผ่านมาค่ะผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่12รายก็ยังคงเขาเรียกว่าร่วมมือค่ะมีความร่วมมือไม่เพิ่มจำนวนแม่พันธุ์เนาะแล้วก็อยู่ระหว่างหาเรือจำเพื่อจะขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก1ปีเพื่อที่จะสะสมเงินประมาณสุกรในตลาดทั้งนี้ค่ะทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะก็ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งเนี่ยกองทุนรักษาสถิติภาพราคาสกอร์ซึ่งสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอจะนำมาเขาเรียกว่าจะนำมาชะมารับซื้อเนื้อสกอร์เข้าห้องเย็นในช่วงที่เขาเรียกว่าเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดนะเพื่อลดปริมาณสินค้าในตลาดช่วยเพิ่มราคาแล้วก็สร้างสถิติภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยลดผลกระทบเนาะจากการที่ซื้อเก็บแล้วก็ระบายสต็อกของผู้ค้าที่มีห้องเย็นซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อทิศทางของราคาตลาดพร้อมจะช่วยให้กำลังใจราคาของสุกรสะท้อนภาวะอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องข่าวสารนี้ส่วนกลางที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำกันบ้างค่ะสำหรับข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดลำขอหยิบนำเรื่องที่มีการประชุมกับเครื่องบุรีรัมย์ Data Dashboardมีการยกระดับการบริหารงานชิงพื้นที่แบบบูรณาการค่ะโดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมศูนย์บริการชั้น2สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้สมบูรณ์สุทธิรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมกับเคลื่อนการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการนะคะโดยมีนางสาวช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้แทนส่วนงานที่อยู่ข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งถือว่าทุกคนที่เป็นการติดตามการดำเนินงานตามโดยชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์นะคะจะเป็นงบประมาณ2,559ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งทางสำนักงานกพร.กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำค่ะศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารจังหวัดโดยกำหนดให้จัดทำเนี่ยชุด
ข้อมูลสำคัญตามประเด็นอย่างน้อย5ชุดข้อมูลจะรวมได้มีการแต่งตั้งคณะงานขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของเยาวราชแบบบูรณาการนะคะประจำปีประมาณ2519จำนวน6คณะเพื่อศึกษาทบทวนตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้งานดัดบัตรในแต่ละประเด็นนะพร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะในงานปรับปรุงข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันค่ะก็นำไปใช้ประกอบการบริหารราชการของจังหวัดนะคะที่ท่านผู้ชมก็ร่วมกับพิจารณาบริหารงานด้านแดชบอร์ดซึ่งทางสำนักสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาในรูปแบบเรียกว่าแสดงผลข้อมูลเชิงภาพนะแล้วก็ระบบแสดงผลเชิงตอบโต้โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบAPI จากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติและระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดครอบคลุม6ประเด็นสำคัญได้แก่การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติผู้สูงอายุการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยการท่องเที่ยวและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยและการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการมุ่งพัฒนาบุรีรัมย์data dashboard นั้นเป็นฐานข้อมูลกลางค่ะที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการติดตามสถานการณ์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารจังหวัดอาจจะนำไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดนะคะมาติดตามกันต่อในพื้นที่บ้านเราบุรีรัมย์กันบ้างก็ได้มีการระดมทุกภาคส่วนเลยค่ะเป็นการเปิดปฏิบัติการ operation night day หรือภาษาไทยบอกว่าพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระยะเร่งด่วนอย่างเข้มข้นเพื่อคืนความสงบสุขให้สังคมในวันนี้ติดกระคมที่ผ่านมาค่ะนายกฤษักสมจิตนายรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ Operation Night Day หรือว่าพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2519ก็บอกว่ารวมเวลาทุก90วันนะโดยมีพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วมีหัวหน้าส่วนราชการในเมืองบุรีรัมย์ตำรวจทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขสรรพสามิตอาสาสมัครด้วยงานที่ร่วมก็ร่วมปล่อยแถวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพื่อเป็นการแสดงพลังค่ะความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายการติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพร่วมไปถึงผู้ที่มีส่วนสนับสนุนนะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและประกาศเจตนารมณ์นะกวาดล้างยาเสพติดนะขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลค่ะที่ต้องการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกวาดล้างขบวนการยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเกียรติศักดิ์สมจิตก็บอกเลยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นในการปราบปรามทุกนายเลยนะคะร่วมแรงร่วมใจพนึกกำลังศรัทธาแบบบริการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมและประชาชนในวินดี้ให้เสมือนญาติของตนเองค่ะเพราะว่าลายยาเสพติดถือว่าเป็นตัวบ่อนทำลายความสงบสุขของประชาชนในการดำเนินชีวิตดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ห้องจะต้องช่วยกันค่ะควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปนะอันนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนในวินดี้ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เราได้รับทราบเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ของเราจะได้ครบปลอดภัยนะจากทุกอภัยทุกรูปแบบนะคะอ่ะยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะอ่ะดูข่าวสารจากทางสสจบุรีรัมย์กันบ้างนะคะเป็นข่าวด้านสุขภาพแล้วก็บอกว่ามีการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดงานค่ะ Open House เรื่องสุขภาพประจำปี2559นะคะก็มีท่านรองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเกียรติศักดิ์สมจิตท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อลดโรคค่ะบอกว่าเป็นงานเน้นการป้องกันเชิงรุกมากกว่าการรักษาสอดคล้องกับนโยบายนะคะ MOPS Plus ข
ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่มุ่งยกระดับสุขภาพประชาชนให้ดีทุกช่วงวัยนะคะพนักงานบอกว่ามีการนำเสนอ7เสาหลักนะคะ MOPH+ ควบคู่กับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ4ด้านได้แก่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะการบริการที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์การบริหารจัดการด้านธรรมภิบาลนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมเพื่อพี่น้องประชาชนมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสภาพเบื้องต้นการประเมินสุขภาพทางกายนะคะการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพไตนะคะการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะซึ่งความสำเร็จของงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือกันนะหลายภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของหน่วยราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภาคธุรกิจเอกชนสหกรณ์ในพื้นที่นะที่ร่วมกันกับเพื่อนในเรื่องของสังคมสุขภาวะยั่งยืนนะคะซึ่งการจัดงานโอเพนเฮาส์เล่าเรื่องสุขภาพจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะคะของจังหวัดเวียงของเราที่เปลี่ยนบทบาทจากการตั้งรับในสถานพยาบาลมาเป็นเรื่องการรุกสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารงานข่าวสุดท้ายของเราจากโครงการชมพันธุ์เวลามก็ได้มีการชี้แจงในงานพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์นะสำหรับการเกษตรและโครงการพระราชดำริจ้ะในเมื่อวานนี้ค่ะติดกระทรวงสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าณที่บ้านซับสมบูรณ์อยู่ที่สิบตำบลนนท์ดินแดงอำเภอนนท์ดินแดงจังหวัดเวลามก็โครงการชมพันธุ์บุรีรัมย์ได้เข้าชี้แจงและขออนุญาตพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์ค่ะไม่ได้มาหน้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งงานนี้ค่ะท่านผู้ว่าการโครงการชมพันธุ์บุรีรัมย์ท่านนายแม่พรมพงศ์ก็นำการมอบหมายให้นายนาวินเปียนขุนทศค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและนักศึกษาที่3เป็นผู้แทนเข้าชี้แจงนะคะดูได้อธิบายเนาะแผนการขนลอกและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนนะคะทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริและก็ไม่กระทบต่อแผนโครงการปฏิรูปที่ดินนะคะรวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ประกอบอาชีพในเรื่องการปลูกยางพาราทำนาและปลูกผักสวนครัวด้วยเนาะอีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบนะจากชุมชนท้องถิ่นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยที่การประชุมชี้แจงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนในความไม่เหมือนระหว่างหน่วยงานรัฐประชาชนในพื้นที่ที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการเกษตรกรรมในชุมชนในดินแดงอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นมาตรฐานทั้งหมดเลยนะคะในการบอกกล่าวและแจ้งที่มาพูดคุยกันในวันนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงค่ะกับการติดตามและฟังรายการของคุณฟังทุกท่านเนาะนะของทางคลื่นวิทยุค่ะ FM 101.5 MHz และทาง Facebook สวทบุรีรัมย์นะกรมประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงด้วยนะคะกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยนักที่รับสัญญาณตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทั่วสถานีด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเดลยิ่งแต่คุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้กับผู้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี
1: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์